0: ังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทก

กภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569

0: ประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
1: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
0: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcatศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้น

0: เป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมา

0: พื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่ฮัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 นและประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทย์เจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ

0: พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศ

0: ัตย์หรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัตย์เป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัตย์ฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
6: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7: ์สวัสดีค่ะ
6: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
7: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวกระไพณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้ผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 107,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
6: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
7: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลัง หรือเกินประสิทธิภาพของ

0: ื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของ Facebook ของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกําหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบนะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
1: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขอเนี่ยสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเกรดที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
1: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
0: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
1: ะ
0: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี
1: ้ค่ะหลังน้ำลดอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร

0: ไม่ครับเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
1: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทําแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1 ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทําแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดําเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
0: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะค่ะ
1: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
0: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้อ่ะค่ะ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพม

0: านครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1: คณะมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
0: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบมาให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
2: ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมรวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรเทาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
0: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่

0: สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
1: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีประกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
0: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
5: เหตุผลที่เสาหลัก

0: ทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
1: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณทุนชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเช้านี้นะครับเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับโหลดกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่โหลดโหลดได้เลยนะครับเริ่มวันนี้8โมงเช้านะฮะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับ8โมงเช้าเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับเปิดเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับเพื่อกดลงทะเบียนแล้วก็ขอเงินเยียวยานะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ของการประกันภัยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพูดง่ายๆรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยจะได้จ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาค่า

0: สินใหม่ทดแทนเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนะฮะสะดวกและรวดเร็วถ้าเกิดรอหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีอาจจะมีขั้นตอนกระบวนการของเอกสาร1 2 3 4อาจจะทำให้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยล่าช้าก็ลองส่งต่อให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนดูก็ลองดูซิว่าพอเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วเนี่ยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วตามที่คิดหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดออกมาก่อนที่จะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็เกิดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่คิดไว้ก่อนแล้วก็เริ่มทำโดยมีผลเนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปกล่าวคือน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โครงการนี้ยังเคลมไม่ได
1: ้
0: ต้องไปเข้าสู่โครงการเดิมของรัฐที่ให้ปภ.แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนก็สอบถามมาอ้าวอันนี้ให้บริษัทประกันจ่ายหรือยังปรากฏยังนะครับส่วนเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะจะต้องมีการบูรณาการสังคายนาและทำอะไรอื่นๆกันต่อไปให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันมีความรวดเร็วมีความสั้นกระชับและมันคือการแจ้งเตือนจริงๆบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนแจ้งเตือนมันเหมือนประโยคบอกเล่า มันทำให้คนรู้สึกไม่ตื่นตัว และบางทีข้อความรู้สึกว่ามันยาวยืดจนเกินไปกว่าจะหาสาระสำคัญของข้อความได้เนี่ยต้องอ่านไป 2-3 ตลบก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแก้มลิงฮะกลายเป็นดราม่านะฮะที่มีคนออกมาต่อว่าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไปยกเลิกโครงการแก้มลิงหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะโครงการแก้มลิงคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยู่ดีๆเนี่ยจะมายกเลิกหรือชะลอเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพราะที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าปุ๊บเนี่ยหยุดทำแก้มลิงแล้วก็ให้ไปทำบ้านจัดสรรไปเอื้อประโยชน์ให้คนรู้จักหรือเปล่าอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะครับในโลกปกติและโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานคุณชัดชาติออกมาตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่ายืนยันไม่ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็พิจารณาด้านเทคนิคตามสภาพพื้นที่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆคุณชัดชาติก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ามีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคนเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างเดียวรถพังรถพังเนี่ยแล้วมันจมน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลากไปได
1: ้
0: ต้องมีรถยกรถลากรถสไลด์นะฮะรถยกรถลากรถสไลด์เนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าพันนะฮะก็แล้วแต่ที่จะตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทคำถามคือว่ามีใครโดนโขกราคาหรือไม
1: ่
0: นะฮะตรงนี้เองฮะสคบโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันฮะ เริ่มต้นไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันก่อนเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับแอปทางรัฐโหลดมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฮะเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฮะที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาฮะพื้นที่ครอบคลุมแค่ไหน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละครับโหลดมาได้เลยครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 นเป็นต้นไปหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.มี4กรณีฮะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปนะฮะแล้วก็3กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ถูกน้ำล้อมรอบทำให้ไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นะฮะและใช้ชีวิตได้ปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงพวกคอนโดพวกอะไรพวกนี้แหละน้ำท่วมไม่ถึงแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่บ้านน้ำล้อมรอบหรือคอนโดน้ำล้อมรอบเกิน7วั

เนี่ยก็สามารถขอเงินเยียวยาได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมขังเกิน7วันหรือไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายก็สามารถไปขอเงินเยียวยาได้เช่นกันนะครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อนะครับก็ยื่น

0: อันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ดีก
1: ็
0: คือให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไท
1: ม
0: ์นะฮะสองถ้าคุณจะไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็ทำได้อันนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพก็ทำได้เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ2ช่องทางโหลดแอปทางรัฐมาแล้วไปลงทะเบียนกับอีกช่องทางหนึ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับเริ่มแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนแพ็กเกจประกันภัยประก
1: ัน
0: ภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็จากที่ทางครม.เนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการให้จัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะซึ่งมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็จะเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมก็จะเป็นทั้งอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นกรณีของการเกิดอุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1 นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะมีการดำเนินการภายใน15วันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยนะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะส่วนค่าสินไหมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทนะคะก็จะมีการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่มีการเชื่อมกับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางปภ.เอาไว้เมื่อมีการประกาศภัยนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่รับมอบเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็มีช่องทางที่แจ้งเคลมเอาไว้นะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะจะมีเว็บไซต์ thainetcat นะคะ .org แล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ @thainetcat นะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555นะคะกว่า300คู่สายนะคะก็มีการรับแจ้งเหตุด้วยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
0: ครับ3ภัยน้ำท่วมลมแรงแผ่นดินไหวเริ่มต้นคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงคืน
1: ของ1ตุลา
0: ของ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือประชาชนจะได้สิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยที่รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าแล้วไอ้เงื่อนไขประกันตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขประกันตรงนี้หลักเกณฑ์มันยังไงต
1: ้
0: องถ่ายภาพยังไงในนั้นบอกไหม
1: ไม่ได้
0: บอกนะฮะอันนี้คือรองโฆษกเขาว่าอย่างหนึ่งไปดูรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี
1: ้
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทเศรษฐพูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเที่ยงคืน1นาทีของ1ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีผลนะครับคำถามภาพถ่ายยังไงก็จะใช้ยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ประกันภัยตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะ

0: ได้วางแผนการใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีวิธีการเหมาจ่ายครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะยกตัวอย่างถ้าน้ำขึ้นสูง50เซนติเมตร50เซนติเมตรนี่ประมาณครึ่งเมตรใช่ไหมครึ่งเมตรนี่ก็ประมาณเอวนะฮะประมาณเอวผมนะฮะแต่อาจจะคอใครก็ไม่ทราบนะฮะโอเคตรงเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทน้ำสูง50เซนจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทไม่ต้องมานั่งดูสำรวจความเสียหายอีกต่อไปพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรแล้ว มีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้รัฐก็ไม่ผลักภาระให้กับประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ขอประกันภัยนั้นนะฮะหากจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพนี่ดีนะฮะจะได้เร็วจะได้รับเงิน15วันภายใน15วันนะครับโอ้ดีมาก
1: ก็ถือว่าเร็วมาก
0: เร็วคือถ้านับการทำงานของภาครัฐ15วันเนี่ยเร็วนะฮะไม่ต้องถ่ายภาพจะได้เงินภายใน15วันครอบคลุมเหตุน้ำล้อมรอบด้วยโดยตรงฮะจะใช้เวลาในเจรจานานและโครงการนี้ยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยโอ้ต่างจากการเยียวยาก่อนหน้านี
1: ้
0: กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่ที่เป็นหลักและมีประกันเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอ๋อแสดงว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยหากคุณมีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยไม่บ้านเลขที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถขอได
1: ้
0: เพราะมีภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ก็ดีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการเยียวยานะฮะอันนี้ผมพูดเองนะฮะหากเกินยอดตรงนี้ทำยังไงคือมันมีวงเงินนะครับในการที่จะดูแลเยียวยาเนี่ย 75,000 ล้านหากเกินกว่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยฮะ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่นะครับมิติใหม
1: ่
0: ของการจ่ายเงินเยียวยานะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะฮะส่วนสมาคมประกันวินาศสภัยไทยแล้วครับเขาว่ายังไงฮะ
1: ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งนะคะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่เริ่มไปแล้ว1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางท่านนายกสมาคมประกันวินาศสภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็บอกว่าสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้นนะคะรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่คุณสมพรบอกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกเนี่ยอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนนะคะชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะครอบคลุม3ภัยพิบัติอย่างที่บอกเลยนะคะอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของทรัพย์สินลอยตัวนะคะอย่างพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินภายนอกรั้วนะคะอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโดยจะประเมินความเสียหายเฉพาะโครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินที่ติดกับตัวบ้านมานะคะก็จะไม่ครอบคลุมถ้าเกิดเหตุก่อน1ตุลาเนี่ยตรงนี้ยังจะไม่ครอบคลุมนะคะขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตนะคะมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนไทยนะคะสัญชาติไทยโดยจะชดเชยถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุพพลภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะส่วนขั้นตอนการแจ้งเคลมนะก็สามารถ เข้าไปในระบบไทย NetCat Claim System นะคะได้ทุกช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ LINE นะคะส่วนบริการลูกค้าแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่นะคะแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะไทย ID ระบุข้อมูลบ้านนะคะแล้วก็ภาพความเสียหายเพื่อให้ AI เนี่ยมีการประเมินผลถ้าหากยอมรับข้อเสนอนะคะก็จะมีการรับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่มีการแจ้งเอาไว้ภายใน15วันนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุรุษไปรษณีย์ไทยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบตามความเสียหายจริงได้นะคะซึ่ง ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดนะคะในประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทค่ะถ้าหากความเสียหายรวมในประเทศนะคะทะลุเพดานเกิน 75,000 ล้านบาทเนี่ยภาระการดูแลส่วนเกินนะคะก็จะเป็นระบบการเยียวยาของภาครัฐในส่วนต่างตรงนี้ค่ะ
0: นะฮะอันนี้คือระบบประกันภัยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 75,000
1: ล้านบาทตรงนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันแต่ว่าถ้าเกินเพดานนี้เนี่ยคือรัฐก็ต้องเป็นคน
0: รัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องดี ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทำโดยภาครัฐไม่โยนภาระให้กับประชาชนก็คือว่ามีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมเนี่ยไม่จำ

0: ให้ต้องมาถ่ายภาพเองยื่นหลักฐานเองสามารถที่จะพิจารณาเองแล้วก็อนุมัติได้โดยอัตโนมัตินะฮะก็คือทำงานแบบเอกชนรวดเร็วนะครับเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ก็สามารถเคลมได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปเนี่ยคือประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีรัฐพร้อมจ่ายแต่ประชาชนไม่พร้อมรับก็คือว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเลยไม่มีบ้านเลขที่แต่บ้านถูกน้ำท่วมนะฮะเวลารัฐจะจ่ายเนี่ยก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ผมมองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจประกันภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองการไกลนะฮะเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองไกลมองการไกลก่อนที่ปัญหาจะเกิดถูกไหมฮะเพราะว่าประกันนี้มันเป็นแนวคิดที่เกิดก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างทันท่วงทีแม้จะว่ามาไม่ทันภัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำให้การเยียวยาเนี่ยมันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นในภาคประชาชนเช่นเดียวกันว่าเงินเท่าไหร่ 70,000 เท่าไหร่นะ
1: 75,000 ล้านบาท
0: 75,000 ล้านบาทเอาไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนการคัดเลือกบริษัทประกัน11แห่งเนี่ยมีแนวทางอย่างไรแล้วบริษัทพวกนี้บริษัทเหล่านี้ขออภัยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐไปทำเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นยังไงควรจะมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่ามีบริษัทประกันภัยอะไรกันบ้างมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรกันบ้างรายละเอียดน้ำท่วมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยประกันยังไงประชาชนก็สงสัยว่าเงิน 75,000 ล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพอเราเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเนี่ย ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยต้องชี้อย่างแจ้งชัดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนทุนประกันเท่าไหร่แล้วก็รัฐจ่ายให้เท่าไหร่แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนจ่ายกันยังไงอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยให้ประชาชนได้ดูในออนไลน์ได้มากขึ้นเห็นกรมธรรม์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้ไม่สามารถที่จะโจมตีน
1: ะ
0: เพราะนโยบายของรัฐบาลรัฐเนี่ยมันคือนโยบายที่จะต้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้เป็นนโยบายที่กินได้และโจมตียากในทางการเมืองนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยที่รัฐทำกับหน่วยงานที่เรียกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาบอกมาแล้วว่าอยากใช้เปิดเผยสักนิดนึงนะฮะนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับผมเห็นในเพจเขาก็คิดคล้ายๆกับผมว่าถ้าเกิดไหนๆเนี่ยทำดีแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำก็ควรที่จะเปิดเผยว่าการทำ 75,000 ล้านเนี่ยการที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้อะไรเหมือนชี้แจงงบประมาณนั่นแหละให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและพอประชาชนรับรู้รับทราบก็จะลดความแคลงใจนะครับในนโยบายของภาครัฐนะครับช่วยกันตรวจสอบครับไปดูเรื่องของการยกระดับเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์กันบ้างฮะ
1: ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็มีการตอบกระทู้ถามนะคะของคุณสุไลมานนะสสพรรคประชาชาตินะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะคือก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีเทคโนโลยีนะในการเตือนภัยแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ทางปภ.มีการประสานข้อมูลกับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยืนยันระดับความเสี่ยงแล้วก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือเจ็ตสกีนะคะรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะได้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้นะคะส่วนหน่วยงานนะคะด้านการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้านะคะมีระบบสำรองนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณวรศิษฐ์บอกว่าการแก้ปัญหานะคะต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำไม่ใช่เฉพาะจุดนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมนะคะทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลานะคะแล้วก็โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังค่ะในขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีนะคะมีการพัฒนารวมกันเนี่ยประมาณ173โครงการทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าจะช่วยปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่นะคะส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมคุณวรศิษฐ์บอกว่าหลังจากวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นโครงการใช่ไหมคะประกันภัยน้ำท่วมนะคะก็จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะได้รับเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทนะในกรณีที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าถูกน้ำล้อมเนี่ยจนไม่สามารถดำรงอาชีพได้นะคะนานกว่า7วันก็ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเสียหายของบ้านวงเงินซ่อมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทนะคะถ้ามีกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านแล้วก็กรณีทุพพลภาพนะคะ 200,000 บาทโดยรัฐบาลก็ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยนะคะมีการประเมินแล้วก็จ่ายตรงเพื่อการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้า ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะฮะโฟกัสที่พื้นที่กรุงเทพผลกระทบภาคครัวเรือนและแผนรับมือวิกฤตต่างๆนะครับของภาคธุรกิจผู้ประกอบการควรมีแนวทางยังไงครับพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปณิศราและก็คุณทรงพลครับ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ภาระหนี้สินของครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่ม SME ด้วยหลังจากที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยน่ากังวลขนาดไหนคะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเฉพาะในกทม.เนี่ยเห็นเขาบอกมีตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย329,000ครัวเรือนที่เฉพาะกรุงเทพนะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมอันนี้ตัวเลขเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเท่าไหร่บอกว่า24-29จังหวัด
1: ครับ
3: ก็มากน้อยอันนี้ก็เป็นหลักแสนครัวเรือนอันนี้คือภาพที่เห็นจำนวนคนครัวเรือนที่กระทบเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างน้อยก็มี5-600,000ประมาณเกือบร่วม600,000ครัวเรือนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะ
1: ร
3: เพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะที่เกิดจากฝน
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือไอ้บ้านช่องเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมกันถูกต้องไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วของที่อยู่ในบ้านล่ะมันพังหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้อมา
1: ครับ
3: นะแล้วค่ารถยนต์แท็กซี่ไอ้รถตัวนี้มันเป็นพาหนะเดินทางนะอย่าลืมนะใช้ทำมาหากินไปทำงานกันนะแล้วแท็กซี่ที่จมน้ำทำยังไงอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเป็นเครื่องมือหากินผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำกันเต็มไปหมดเลยทั้งไรเดอร์ด้วยคำถามก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์พวกนี้อันนี้เครื่องมือหากินทั้งหมดตรงนี้มันต้องใช้ตังค์เห็นไหมใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็ประเมินว่ามีตั้งแต่16,000 ล้านนะบางที่ก็บอก24,000 ล้านนะแล้วก็แต่ไอ้งบออกมา4,500 4,600 ล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอหรอก
2: ค่ะ
3: นะครับอันหนึ่งก็คือจะพบว่าหลายสถานประกอบการมันก็ต้องหยุดงานไปด้วยจริงไหม
2: ค
3: ่ะแล้วคนที่เขาทำงานเอายังไงแรงงานอิสระค้าปลีกนี่ผมไม่พูดถึงไอ้ที่แม่ค้าหาเปล่ตามตลาดแผงลอยน้ำท่วมพังไปหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
3: จะเอายังไงใช่ไหมนี่คือที่ภาพทั้งหมดที่เห็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ครัวเรือนเป็นแสนครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ทำงานอ่ะ
1: ครับ
3: ก็จะตังมาจากไหนอันนี้ต้องเตรียมรับมือ
2: ค่ะ
3: ให้ดีนะเพราะมันเคยเกิดที่หัดใหญ
2: ่
3: นะครับตอนนี้ไอ้การคุณจะลืมนะว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยไอ้ค้าขายเนี่ยมันจะแย่ลงกำลังซื้อมันจะหดตัว
1: ครับ
3: ที่มันแย่อยู่แล้วมันจะหดตัวแล้วก็ภาพไปไฟล์ยกเลิกไป50-60ไฟล์กระเป๋าเกินสนามบินเนี่ยมันเป็นภาพออกไปทั่วโลก
2: ค่ะ
3: คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาไห
2: ม
3: เป็นเราจะไปไหมเนี่ยถามจริง
1: ๆครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเป็นสายการบินไทยด้วยนะฮะเออ
3: ใช่แต่คนเขาไม่มองว่าการบินไทยเขาบอกว่าไอ้นี่มันน้ำท่วมไม่เลิกสนามบินเนี่ยกระเป๋าเต็มไปหมด
1: ครับ
3: เละเทะ
1: ทำให้ชะลอการเดินทางอะไรแบบนี้ไปได้ในช่วงนี้เน
3: า
1: ะ
3: ไตรมาส 4นะอย่าลืมนะมันไฮซีซั่นนะ
1: ครับ
3: ตรงนี้แหละฮะมาจากกระทบด้วยอย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลักใครมาไทยมันก็ต้องมาแบงคอกอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: จะไปภูเก็ตไปอะไรมันต้องมาแบงคอกอ่ะใช่ป่ะทีนี้ถ้าตรงคำถามเลยตอนเนี้ยเงินมันก็จะขาดมือนะต้องมาใช้จ่ายทั้งอะไรต่างผมถึงบอกว่าไอ้มาตรการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะ SMB กลุ่มรายย่อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเลยฮะมันต้องเงินใส่กระเป๋าอ่ะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องออกมาเยียวยาให้มันเกิดการบริโภคใช่ไหมผมทำโลจิสติกเนี่ยตอนนี้การกระจายสินค้าไปในห้างเมกะทั้งหลายเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยชะลอตัวนะเราอาจจะเห็นห้างตอนนั้นน่ะขายดีนะเพราะคนไปตุนแต่ช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีกันน
2: ะ
3: เพราะว่าผมเป็นคนกระจายสินค้าผมรู
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ไปเงินเนี่ยเรายังมีไอ้สองแสนล้านเนี่ยเราโยกงบมาได้ไหมบางส่วนไอ้สองแสนล้านไปช่วยพลังงานมันเวลานี้ผมพูดเสมออ่ะมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดถึงพลังงานสะอาดอ่ะ
1: ครับ
3: นะใช่ไหมมันต้องออกซิเจนอ่ะนะมันต้องออกซิเจนก่อนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องโยกเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องหนี้ที่เขาต้องมีกันมันก็ต้องพักหนี
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: นะเห็นเขาก็เริ่มพูดกันแล้วนะ
1: ครับ
3: พักหนี้อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอเรื่องนี
1: ้
3: นะลดค่างวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รายไหนที่เขาพอไปได้ให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยกู้ก็ต้องให้ธนาคารของรัฐแบงก์พาณิชย์ตอนนี้อย่าไปพึ่งก็เลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้แก้ปัญหาน้ำเนี่ยมันก็ไอ้8ปีข้างหน้านี้ก็ยาวไปตอนนี้ผมอยากอย่างนี้นะไอ้ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆหัดใจเลย
1: ครับ
3: เราถอดบทเรียนเนี่ยมันเรียนอะไรเรามันต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการรับมือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทั้งระดับรัฐและก็ระดับธุรกิจเพราะธุรกิจคือการจ้างงานระดับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมี 3-4 มาตรการนะคือต้องมีแผนเผชิญหน้าเมื่อเกิดประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีแผนเผชิญหน้าใช่ไหม
1: ร
3: ับมือกันยังไงใช่ไหมมีระบบการเตือนภัยทั้งรอบที่แล้วที่หัดใหญ่แล้วก็รอบนี้เนี่ยการเตือนภัยแทบไม่มีเลยนะ
2: ค่ะ
3: นะพยากรณ์กันแบบศัพท์วิชาการเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจากนี้ไปเนี่ยระบบพยากรณ์เราอาจจะต้องมีน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เหมือนกับที่เอลพายุเฮอริเคนน่ะใช่ไหมประชาชนได้รู้1นี่มันน้ำท่วมปกตินะน้ำรอระบาย2ไปแบบนี้ไอ้3นี่หนักแล้วนะไอ้4นี่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมนะแบบที่เข้าพยากรณ์เฮอริเคนใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเรามีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นการช่วยเหลือมาช้ามาก
2: ค่ะ
3: นะผมมีธุรกิจที่หัดใจโอ้โหพนักงานตอนนั้นทำงานไม่ได้เลยนะนะต้องปิดเลยเนี่ยจะเรียกกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งเราควรจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่างกองทัพอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้น
1: อ
3: ่ะคัปเตอร์ก็มีไอ้คนติดอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเหลือกองทัพเรือก็มีเรือยางมันพร้อมหมดอ่ะจริงๆเรามีหน่วยสอนชนน
2: ะ
3: ดูแลเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะสอนชนพอดีผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยน
1: ะ
3: มันไปไหนอ่ะตอนที่หัดใหญ่ก็คล้ายๆกันนะกว่าการช่วยเหลือจะมาเนี่ยมันหลังจากนั้นโอ้นานมากน้ำลดแล้วคุณมาเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยคุณไม่มาผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องปรับปรุงนะ
1: ครับ
3: แล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยฝากไว้ด้วยอย่าเอาน้ำท่วมเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่มีใครพยากรณ์ได้ฮะเพราะไอ้ฝนตกหนักๆแบบเนี้ยอย่างฮุบุกเห็ดอย่างเงี้ย
2: คร
3: ับมันไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นคุณไม่โทษคุณโดนติดอีกอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมทำไมลูกเห็ดตกอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยอย่างตอนหัดใจเนี่ยคุณก็ไปเทิดนายกเทศมนตรีนะจำได้ไหม
1: จำได้ใช่
3: ไหมเล่นเสื้ออ่วมเลยผมวันนี้ก็เล่นคุณอะไรอ่ะกทมเราอ่ะ
1: คุณชาติชาติ
3: คุณชาติชาติเล่นเสื้ออ่วมเลยเล่นอนุทินอีกใช่ไหมมันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยเอาเรื่องน้ำท่วมพวกนี้ออกไปได้ไหมการเมืองไม่ให้เข้าเต็มที่ฝ่ายค้านก็เข้ามาช่วยได้เต็มที่นะครับที่เอกชนน่ะก็ต้องเตรียมรับมือนะก็ต้องมีแผนรับความอย่างผมเนี่ยนะที่ธุรกิจผมเนี่ยมีแผนรับความเสี่ยง
2: จ
3: ำลองว่าถ้าไฟไหม้บริษัทถูกแฮกข้อมูลน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีมาตรการยังไงรองรับ A B C D E ใช่ไหมพวกเนี้ยผมก็คิดว่าภาคธุรกิจก็ต้องพร้อมกันทั้งรัฐบาลด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะจากวิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงฮะถ้าพูดถึงหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วควรจะทำยังไงในมุมมองของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็นายจ้างลูกจ้างฮะ
3: ระดับรัฐยังไม่ค่อยจะรับมือเลย
1: เราลองช่วยเหลือด้วยตัวเองดูครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นลูกจ้างเนี่ยต้องรับมือยังไงฮะถ้าเราตัดภาครัฐออก
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อย awareness คือไม่มีการตระหนักไม่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง risk management ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
3: worst case scenario นะ worst case scenario เนี่ยใช่ป่ะคือจำลองมันต้องจำลองไม่ใช่แค่นี้นะ
1: ครับ
3: ถ้าไฟไหม้บริษัทคุณจะทำยังไงใช่ป่ะต้องมีการซ้อมนะนอกจากไอ้หนีไฟแล้วการซ้อมให้ธุรกิจมันคุณจะไปทำตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนคลังอยู่ไหนโรงงานจะย้ายไปยังไงแต่ว่ามันต้องมีไลน์กรุ๊ป
1: ครับ
3: นะเกิดเหตุตรงนี้แล้วปั๊บปึ๊บไปเลยกลุ่มไหนต้องทำอะไรมีสำรองออฟสำงานสำรองยังไงอ่ะกรณีน้ำท่วมพอดีผมเคยเผชิญตอนปี54นี่โอเคเลยก็เลยมีแผนพวกนี้รองรับไปหมดตอนน้ำท่วมที่หัดใจอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำกันหมดเนี่ยเราโยกระบบเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
3: เห็นไหมมันต้องทำอัตโนมัติผมคิดว่าต้องมีแผน
1: น
3: ะแผนสำรองเรื่องจราจรหรือมันต้องบรรจุไว้ในแผนแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะโดยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องเป็นภาคบังคับทุกคนจะต้องเสนอแผนให้กระทรวงแรงงานนะเป็นกลุ่มครองแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องมี สรุปอย่างนี้ว่าต้องมีแผนนะคดีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอันนี้พูดถึงธุรกิจนะทั้งสำนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมันต้องมีแผนแบบเลวร้ายที่สุดกูจะรับมือยังไง A B C D E F อย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญเนี่ยระบบการเตือนภัยครั้งเนี้ยมันไม่มีเราไม่รู้อ่ะเราก็บอกฝนตกมากตกน้อยกี่มิลนะระบายน้ำได้วินาทีและกี่มิลไอคิวบิตเมตรไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: ผมว่าจากที่ไปมันต้องเป็นชัดๆอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
3: น้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยนะนะให้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันระดับ3นี่โอ้มันอันนี้ต้องหนีแล้วน
1: ะ
3: นะแบบที่อเมริกาเขาใช้ประกาศเฮอริเคนระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าระดับนี้มันจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะ
1: ฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยต้องตั้งศูนย์พักพิงให้เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่มั้ยฮะคือบอกให้ประชาชนอพยพไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน
3: ไม่รู้ไหนอ่ะ
1: หรือจะไปยังไง
3: พื้นวัดยังไงอาคารตรงไหนที่จะต้องเป็นที่สำรองเอาไว้คือมันต้องอยู่ในแผนหมดใช่มั้ยแล้วก็กระจายไปอ่ะอย่างในกทม.อย่างเงี้ยนะไอ้เขตทั้งหลายต้องรู้ว่าตรงนี้ปั๊บต้องส่งสัญญาณไปคุณอยู่ตรงนี้ต้องไปพักตรงนี
1: ้
3: ไอ้เนี่ยนะมันเกิดซ้ำซากอ่ะอย่างที่ผมพูดหาใหญ่มันเพิ่งเกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
1: ครับ
3: ใช่ไหมเนี่ยมันเกิดกรุงเทพอีกนะที่ผมย้ำใจบ่อยๆเนี่ยโอ้ผมเห็นภาพเลยเพราะผมมีธุรกิจพอน้ำลดสามวันเนี่ยผมบินไปแล้วใช่ไหมแล้วถึงไม่ฟื้นเลยน
1: ะ
3: คนที่เจอไปเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย
1: โอ้โหจะปีหนึ่งแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: โอ้คุณคิดดูที่มันหมดเลยนะ4เมตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะธุรกิจแบงก์ก็กู้ไม่ได้ไอ้เงินกู้เก่าก
1: ็
3: พอธุรกิจมันหยุดเนี่ยนะคุณนึกภาพแล้วกันแบงก์ก็ทวงตังค์ละ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะคุณทำอะไรได้อ่ะนะครับ
1: ครับสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยมาตรการพักหนี้แล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างแท้จริง
3: ใช่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยมันต้องไปทันทีเนี่ยเราดูสิ

0: เอาตอนนี้เห็นมีเอารถถังรถเหาะมามันอะไรอ่ะมันเล่นอะไรกันเนี่ย
1: ครับ
0: จริงไหมนี่บอกว่าเรามีอุปกรณ์นะเรามีรถไอ้รถสะท้านเนิร์ฟสะเทินบกอะไรเนี่ยของกองทัพเรือก็มีเยอะแยะทำไมคุณไม่ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้จำลองไงไม่ได้เตรียมไงอันนี้ถ้าจะโทษนะถ้าจะโทษรัฐบาลเนี่ยต้องโทษเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณเกิดมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องออกมาโดยเฉพาะไอ้การบินไทยเนี่ยเป็นภาพที่แย่มากนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะไอ้สินค้าคาโก้แรงงานที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยนะยังแก้ไม่ได
1: ้
0: ใช่ไหมนี่ยังไม่จบนะสินค้าที่ส่งไปทางอากาศตอนนี้ไปไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: ฮะ
0: นี่ไม่จบเลยเนี่ย
1: โอ้นะฮะคือตอนนี้คนคิดแต่เรื่องกระเป๋าเดินทางอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสินคงสินค้าที่อยู่ในคาร์โก้ที่อะไรพวกนี้ยังไม่มีใครทำข่าวเหมือนกันฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ใช่แรงงานจมน้ำแต่ที่จริงแล้วเขาก็มีปัญหามาก่อนนะไอ้เรื่องคาร์โก้เนี่ย
1: ค
0: นไม่มีตังค์ไม่ได้โอทีไม่ได้เพราะเขาจ้างเอาซอร์สไงนะแล้วมันพอเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณของผมเนี่ยน้ำท่วมนะผมมารถบรรทุกไปรับตามบ้านเลยนะ
1: ครับ
0: ในกรุงเทพเนี่ยผมว่ารถบรรทุกเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ปิกอัพเนี่ยไปรับตามบ้านแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เนี่ยเช่าเนี่ยตอนนี้ยังเช่ากันอยู่เลยฮะ30-40คนเนี่ยยังเช่ากันอยู่เลยเพราะว่าเราต้องมีแผนเผชิญเหตุไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องยอมจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคนไม่ทำงานเนี่ยคุณนึกภาพนะผมตอนนั้นเฉพาะในสำนักงานเนี่ยคนขาดผมมีคนในสำนักงาน 300-400 คนเนี่ยมาทำงานไม่ได้ร้อยกว่าคน
1: อ
0: ่ะ
1: งานทำไม่ออก
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เออแล้วเราต้องบริการโลจิสติกเนี่ยส่งออกนำเข้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมถึงเวลาเรือมันก็มาใช่ไหมสินค้าก็ต้องไปแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่โซน EEC โซนอะไรเขาไม่ได้น้ำท่วมกับคุณด้วยอ่
1: ะ
0: นึกออกไหมฮะคุณไปอ้างน้ำท่วมเขาก็มีคนอื่นที่น้ำไม่ท่วมอ่
2: ะ
0: นะมาให้บริการเขาเพราะพวกเนี้ยก็ฝากท่านผู้ประกอบการด้วยนะต้องทำแผนพวกนี้ไว
1: ้ครับ
0: เพราะต่อไปนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาอะนะไอ้น้ำท่วมเนี่ย
1: ฮะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราได้นะฮะจะได้เห็น
0: เออ
1: เราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีเดี๋ยวนี้บ่อยมากขึ้นฮะ
0: แต่แล้วเราก็เฉยๆนะ
1: เดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหม
0: ลูกเห็บตกอย่างเงี้ยมันเคยเกิดไหมผม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยปีที่เคยเห็นนั้น
1: ในกรุงเทพนะฮะลาดพร้าวเนี่ย
0: ไม่ได้ตกเม็ดตกเม็ดนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าจากนี้ไปเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมมีบ้านพักอยู่ที่นครปฐมนะนครชัยศรีเนี่ยตอนนี้จมน้ำเลยนะจมเลยนะครับไอ้บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจมไป2เมตรแล้วมั้ย
2: โอ้ค่ะ
1: เออนะฮะ
0: แต่เราก็ต้องทำใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คุณอยู่ริมน้ำอ่ะ
1: ครับนะฮะนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะน้ำท่วมนะฮะผลกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะต้องรำบทเรียนเหล่านี้นะฮะไปเตรียมพร้อมรับมือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดฝันนะฮะวันนี้ทางรายการนะขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับชัดเจนฮะสำหรับผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะฮะขนส่งสินค้า
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นรับมือกันยังไงนะฮะตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างฮะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: ค่ะ
1: นะมีเกณฑ์ช่วยเหลือออกมาแล้วนะก็คือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้เยียวยาผู้ประสบภัยนะฮะส่วนพักชำระหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฮะลดดอกเบี้ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับภาระรายได้และรายจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะสนับสนุนวงเงินฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นของธนาคารของหน่วยงานภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆนะฮะมาตรการอื่นๆล่ะประกันสังค
2: ม
1: ใช่ไหมฮะว่างงานจากไปพิบัติได้รับเงินทดแทน 50% สูงสุด180วันประกันภัยขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันนะฮะและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่และอื่นๆนะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาในช่วงนี
2: ้
1: นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังจะเกิดน้ำกำลังจะมาคือกรุงเทพจบแล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปคือฉะเชิงเทราชบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาฉะเชิงเทรานี่ผมคุยกับทางด้านของโฆษกสทช ฟังแล้วผมก็เป็นห่วงในใจเพราะว่าท่านบอกว่าพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่ค่อนข้างแบนการระบายน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนในการระบายน้ำอันนี้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก่อนที่ภัยกำลังจะมาน ะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องของแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีดราม่ายกเลิกโครงการแก้มลิงฮะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงฮะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งในการแนวคิดในด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้มีแนวทาง5เรื่องนะครับคือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำแล้วก็ทำคันกั้นน้ำแล้วก็แนวแก้มลิงนะฮะแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่ที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากันกับระบบระบายน้ำกรุงเทพเช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณทะเลบางขุนเทียนเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากพื้นที่รองรับอยู่แล้วกรุงเทพจะเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคูคลองเชื่อมโยงระบบระบายน้ำมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ได้เป็นเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นๆที่สามารถประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่กล่าวคือเนี่ยอันนี้ผมสรุปเองนะฮะก็คือว่าเรื่องของแก้มลิงเนี่ยเรากรุงเทพเนี่ยมีวิธีการเนี่ยที่สามารถระบายน้ำได้นอกจากแก้มลิงก็พิจารณาจากบริบทในพื้นที
2: ่
1: ก็คืออุโมงค์อุโมงค์การระบายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยลดผลกระทบในการที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะท่านพยายามจะบอกแบบนี้นะซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นการดำเนินตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมทั้งหมด 11,000 ล้านคือถ้าเวนคืนทำแก้มลิงจะต้องจ่ายเงิน 11,000 ล้านขณะที่แนวทางอื่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกว่าในพื้นที
2: ่
1: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีการขุดคลองปรับปรุงคลองทางลัดน้ำทางอุโมงค์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเถอะประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้คือพิจารณาทางเทคนิคไม่ใช่ยกเลิกทางแนวทางในพระราชดำรินะฮะส่วนข้อกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่เป็นความจริงหากพื้นที่ที่เอกชนมีความเหมาะสมต้องใช้เป็นแก้มลิงกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินนะฮะอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คุณชัดชาติออกมาชี้แจงนะฮะจากคำกล่าวของคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์กล่าวโดยสรุปว่ายังไง
2: ค่ะคุณอัธวิทย์ก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าอย่าไม่อยากให้คุณชัดชาติเนี่ยตอบเลี่ยงๆนะคะคือแบบเหมารวมกับมึงรับน้ำอื่นๆเนี่ยคืออยากจะให้ตอบให้ตรงๆนะคะอย่างพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ 870,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่130ไร่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนก่อนที่จะมารับตำแหน่งในปี65นะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าทางคุณชัชชาติเนี่ยยกเลิกโครงการไม่ยอมเวนคืนที่ดินแล้วก็ไม่ใส่ในร่างผังเมืองกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็มีการเหมือนถามไปนะคะในส่วนของที่คุณชัชชาติมีการชี้แจงมานะคะส่วนเรื่องของบึงคูบอนนะคะที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะคะในปี60เรื่องของผลการพิจารณ์นะคะประชาพิจารณ์ชาวบ้านนะคะเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำคูบอนนะคะต่อมาในปี62เนี่ยก็มีเอกสารของกทม.ระบุว่าโครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณแล้วนะคะตามมติครม.แล้วก็มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมไปถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ปิดประกาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะส่วนในปี65นะคะก็มีเอกสารแผนปฏิบัติงานสำนักการระบายน้ำของกทม.โครงการบึงรับน้ำ ครูบอลก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ถูกยุติลงนะคะส่วนกรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำครูบอลที่ตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์บอกว่าอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการถามไปนะคะ
1: ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ากรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลล
2: อ
1: ปเมนต
2: ์
1: บริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่ท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการนี้ด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม
2: ่
1: เพราะก่อนเข้ามาร่วมทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้คือคำถามที่คุณอัธวิทย์ถามดังๆไปยังผู้ว่าชัดชาตินะฮะผู้ว่าชัดชาติตอบมาแล้วเมื่อกี้เนาะ
2: ค่ะ
1: บอกว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนติดตามดูในประเด็นนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงฮะโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะ2สัปดาห์เนี่ยที่มีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไทย PBS กับอสมทเนี่ยจะรวมกัน
2: ค่ะ
1: นะก็รัฐมนตรีสุภมาศ
2: ออ
1: กมาบอกใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: บอกว่าไม่
2: ม
1: ีไม่มีนะฮะเรื่องของการรวมกันนะครับแต่ล่าสุดฮะอันนี้ใหม่ทิศทางนึงนะฮะไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาฮะขณะนี้สสภูมิใจไทยนำโดยคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและมือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือไทย PBS นะก็คือแก้ไขว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะต้องทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/section77เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันยาวนะฮะพูดง่ายๆจะทำประชาพิจารณ์เริ่มต้น30กันยานี้แล้วนะครับพูดง่ายๆเข้าไปได้แล้วน
2: ะ
1: เรื่องของไทย PBS เขียนเป็นข้อกฎหมายยาวยืดสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทย PBS เนี่ยเขารับเงินเนี่ยแหล่งรายได้ของไทย PBS ก็คือภาษีบาป คือกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายยาสูบนะฮะบุหรี่กับสุราเนี่ยก็ส่งเงินเข้ากองทุนนี
2: ้
1: แล้วเงินกองทุนนี้เนี่ยก็นำไปใช้ในการบริหารงานของไทย PBS นะครับคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขคือกฎหมายเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแหล่งรายได้เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะฮะคือกฎหมายเนี่ยมันยาวมากผมสรุปอย่างนี้ละกันสรุปแหล่งรายได้นะฮะว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินของรัฐบาลนะฮะก็คือเงินงบประมาณนั่นนะครับเพื่ออะไรฮะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา26นะฮะและพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับก็จะต้องนำเงินรายได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวข้องกับสุรายาสูบที่เป็นเงินบำรุงโดยไม่ต้องส่งให้รายได้แผ่นดินเพื่อให้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะเปลี่ยนแหล่งรายได
2: ้
1: คำถามอยู่ที่ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับปกติเนี่ยเขารับเงินจากภาษีบาปทำให้เรื่องของการนำเสนอแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดทั้งเชิงบวกเชิงลบก
2: ับ
1: รัฐบาลได้วิพากษ์รัฐบาลได้ 100% แต่พอตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านนะฮ
2: ะ
1: แหล่งเงินเปลี่ยนเป็นต้องรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลทิศทางการนำเสนอข่าวจะต้องเปลี่ยนไปหรือไม
2: ่
1: จะคือเมื่อรับเงินจากงบประมาณแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวจะวิพากษ์การทำงานรัฐบาลได้ไห
2: ม
1: แนวทางการนำเสนอข่าวจะถูกปรับหรือไม
2: ่
1: อันนี้เป็นคำถามที่ถูกตั้งเป็นข้อที่1ข้อที่2เงินงบประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดลดอะไรภาครัฐเนี่ยแล้วจะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งกันเป็นประเด็นที่2อันนี้คือสิ่งสำคัญ2เรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำประชาพิจารณ์กันในเว็บไซต์นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรฮะ www.parliament.go.th/section77 นะฮะลองเข้าไปตรวจสอบกันดูเพราะจะมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามเชิญชวนฮะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เพราะกฎหมายหลายฉบับออกมาในประชาชนไม่ทราบจริง
2: ๆ
1: ว่ามีประชาพิจารณ์ตอนไหนนะครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
8: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
9: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยยศพรนะคะไกลศรีสวทอตรังรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
10: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าวันนี้เราสองคนมาพร้อมกันเช่นเคยนะครับเอกพงศ์นพสกุลและก็ภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับวันศุกร์แล้วใช่ไหมครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะ
1: ขึ้นเดือนใหม่มาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างรายการค้นหามาเล่าเราก็ยังคงกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาทักทายกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องราวข่าวสารก็ยังคงมีมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็คงจะเริ่มกันด้วยเรื่องของน้ำท่วมแหละพอน้ำลดลงไปหลายคนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านขัดนะล้างแล้วก็ยกของที่อาจจะเทินขึ้นไปไว้สูงๆหรือเอาไว้ชั้น2เนี่ยลงมาแต่คนกรุงเทพบางคนที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเผื่อน้ำมันมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ป้องกันไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้กำลังใจแต่เรื่องของการเยียวยานะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงน้ำท่วมในภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะในเรื่องนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้แจ้งข่าวสำคัญถึงผู้ที่ประสบน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำก็คือเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง65จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็กรุงเทพมหานครด้วยค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะโดยเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ค่ะ2ตุลาคมเวลาก็คือตั้งแต่เมื่อเช้านะคะ8โมงเช้าที่ผ่านมาการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ลดขั้นตอนการยื่นเอกสารช่วยให้การกระจายเงินเยียวยาเข้าถึงมือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสนะคะประชาชนสามารถดำเนินการขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเลือกที่จะยื่นคำร้องด้วยตนเองที่หน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2,569นะคะก็จะครอบคลุม4กรณีด้วยกันค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ4กรณีหลักที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างกรณีแรกเป็นเรื่องของกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับ

0: ็นอกจากนั้นก็ยังต้องมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายครัวเรือนที่โดนน้ำท่วมขังในระยะสั้นแต่ส่งผลให้สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโครงสร้างบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่2ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังยาวนานซึ่งอันนี้จะสร้างความยากลำบากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยอย่างมากนะครับกรณีที่3ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันได้เกิน7วันขึ้นไปแม้ตัวบ้านอาจจะไม่ถูกน้ำท่วมถึงด้านในแต่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากว่าถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถเดินทางออกไปประกอบอาชีพหรือซื้อหาอาหารได้ตามปกติครับและสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครอบคลุมผู้ที่พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าอาคารสูงซึ่งอันนี้เนี่ยแม้ห้องพักจะไม่โดนน้ำท่วมแต่ได้รับผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้าน้ำประปาหรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกอาคารได้เกินกว่า7วันก็ยังยกตัวอย่างอย่างแฟลตคลองจันใช่ไหมฮะ
1: เ
0: คหะร่มเกล้าหรือว่าคนที่อยู่คอนโดสูงๆแถวถนนรามคำแหงที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้หรืออะไร
1: ค
0: ือนอกเหนือจากถนนเนี่ยก็หลายๆที่ที่มันไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้7วันนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่สุดนะคะคือผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยรับสิทธิการรับเงินช่วยเหลือค่ะจะให้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนเท่านั้นครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่านะคะสิทธิการรับเงินจะเป็นของผู้เช่ารวมถึงที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆนะคะแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงจะได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับรายชื่อ65จังหวัดนะคะและกทม.ที่ได้รับสิทธิเยียวยาน้ำท่วมก็มีดังนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์ค่ะส่วนพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนะคะก็คือจะมีจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครพนมราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีส่วนภาคกลางและภาคตะวันตกค่ะจะมีจังหวัดกำแพงเพชรกาญจนบุรีชัยนาทนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคตะวันออก
0: ก็มีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนะครับนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับภาคใต้มีกระบี่ตรังพังงา ภูเก็ตระนองสตูล นะครับสุราษฎร์ธานีนะฮะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่พิเศษด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะพื้นที่พิเศษก็คือกรุงเทพมหานครนะคะช่องทางของการลงทะเบียนยื่นคำร้องนะคะในการรับเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นะคะก็สามารถเลือกยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินผ่าน2ช่องทางหลักนะคะได้ตามความสะดวกดังนี้ก็คือเลือกที่จะลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งก็จะเป็นการลงทะเบียนที่เราแนะนำมากที่สุดเพราะว่าระบบทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยตรงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลได้ทันทีแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนลดระยะเวลาของการอนุมัติด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเดินทางเข้าไปติดตามสถานะนะคะเข้าแบบเรียลไทม์ได้นะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐตลอด24ชั่วโมงระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่ได้บอกส่วนอีกช่องทางนึงนะคะก็คือการไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่หน่วยปกครองในพื้นที่นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารขอรับคำร้องได้ด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเทศบาลอบต.หรือ ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกปรับแบบฟอร์มคำร้องแล้วก็นำข้อมูลของผู้ประสบภัยเข้าสู่ระบบดิจิทัลกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติจ่ายเงินตามขั้นตอนต่อไปข้อควรระวังและก็ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นรับเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วนะคะก็ขอให้ผู้ประสบภัยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยการดาวน์โหลดแล้วก็ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะลงทะเบียนยืนยันตัวตนไว้ล่วงหน้าหรือถ้าใครไปยื่นด้วยตนเองนะคะก็เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับผู้ที่จะยื่นนะคะที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้ที่เช่าบ้านพักอาศัยนะคะก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะถ้ามีสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่ารวมถึงภาพถ่ายความเสียหายของที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานประกอบนะคะการตรวจสอบการประกาศเขตนะคะก็พื้นที่ตำบลอำเภอหรือว่าเขตที่ท่านอยู่อาศัยนะคะที่ได้รับประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะจากประกาศกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เร่งประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลคำร้องของทุกครัวเรือนให้ครอบคลุมแล้วก็เพื่อให้เงินช่วยเหลือถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับส่วนท่านผู้ฟังที่อาจจะไปยื่นคำร้องด้วยตนเองก็เตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญให้พร้อมเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูเอกสารอะไรมากมายก็เหมือนที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับทางรัฐเนี่ยอย่างที่แก้วบอกเมื่อสักครู่นี้จะง่ายนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดไว้ได้เลยทั้งคนที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น App Store แล้วก็ Play Store เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับเราเขาจะให้เรายืนยันตัวตนให้กรอกข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะใช้บริการได้เลยซึ่งมันสามารถที่จะใช้แล้วก็เชื่อมโยงทะเบียนราษฎรได้กับทุกแอปพลิเคชันทุกไม่ว่าจะทางทะเบียนราษฎรนะครับไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ง่ายที่สุดเลยสำหรับทางรัฐนะครับ
1: ค่ะในส่วนของกทมนะคะก็ได้ปรับกระบวนการเยียวยานะคะเปิดให้ยื่น2ช่องทางออนไลน์แล้วก็เป็นการลดภาระของประชาชนไม่ต้องแจ้งความค่ะนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากทมค่ะได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยสำหรับระบบออนไลน์ของกทมนะคะก็เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารค่ะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตนะคะก็คาดว่าเปิดระบบได้ในช่วงเย็นของวันศุกร์นี้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีการประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะส่วนในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางกทม.จะประสานประชาชนผ่านทางช่องทาง SMS ค่ะเพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติและถ้าหากว่าเดินทางไปยื่นเรื่องที่เขตไว้แล้วนะคะทางสำนักงานเขตก็สามารถรับเรื่องไว้ดำเนินการได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะทางกทม.ก็มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายค่ะโดยเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะมีอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านค่ะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทนะคะก็มีการปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวค่ะกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นนะคะจากเดิมก็คือจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะคะไม่เกิน2เดือนอันนี้ก็จะต้องมีหลักฐานประกอบตามเกณฑ์ด้วยค่ะและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทนะคะก็ปรับเป็นไม่เกิน 1,300 ไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ะ ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริง

0: ม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะจำนวน 2,300 บาทต่อรายก็ตามหลักฐานค่ะส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตนะคะปรับเพดานขึ้นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทถึง 3,800 บาทตามระดับของความเสียหายแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะก็จะพิจารณาความเสียหายหลักฐานแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะคะจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านขณะที่ผู้เช่าสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นนะคะที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้โดยจะต้องมีหลักฐานการแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการปรับแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการขอรับการเยียวยาแน่นอนว่าจะต้องมีคนได้รับความเสียหายซึ่งก็แตกต่างกันไปบางคนก็มากบ้างน้อยบ้างนะครับเรามีเรื่องทิ้งท้ายอีกไหมครับก่อนที่เราจะเบรกกันในช่วงแรกนี
0: ้ค่ะก็ในส่วนของที่ของราชบังนะคะ
1: ครับ
0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องกัน3จุดติดตามสถานการณ์จริงรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมถึงสำรวจข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเพื่อประสานทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมการปฏิบัติในส่วนที่ยังมีความต้องการอยู่ค่ะจุดแรกนะคะที่บริเวณคลองลาดกระบังก็มีคณะติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการระบายน้ำค่ะตรวจสอบการทำงานของเรือผลักดันน้ำพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของการไหลของน้ำจุดที่ติดขัดแล้วก็ข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อประเมินว่ามีส่วนใดที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพสามารถสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือหรือทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่จุดที่2นะคะจะเป็นบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมติดตามการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงค่ะโดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารช่างที่1นะคะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและในจุดที่3นะคะก็คือที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชนะคะในพื้นที่เคหะร่มเกล้า33รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เข้าติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือนะคะโดยได้พบกันกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะก็มีการลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการสถานการณ์ด้วยตนเองเช่นกันก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อประสานการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะก็ในเรื่องของการใช้เรือผลักดันน้ำด้วยนะคะที่คลองลาดกระบังเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
1: ครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันต่อตอนนี้ขอพักกันก่อนสักครู่เดียวกับค้นหามาเล่าวันนี้ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสกลนิกรไทยทุกคน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9นาฬิกา35นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับมีคนแถวภูเก็ตกับเชียงรายในฟังเราอยู่ด้วยนะทักไลน์ส่วนตัวมาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มาถึงช่วงนี้เรื่องของฝนวันนี้กันหน่อยของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑล160ของพื้นที่มีฝนตกอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไอ้160เนี่ยตกที่ไหนบ้างพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกในอาจจะเป็นช่วงบ่ายเลยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตกมาฟ้าแรงนะเมื่อวานเนี่ยนะหลายพื้นที่รถติดนะเดินทางไปไหนมาไหนยากเลยทีเดียวนะครับมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าดูพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับปริมณฑลด้วยฝนก็เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกประชาชนก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้าบริเวณไหนที่มีฝนตกเนี่ยก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนวันที่4ถึง7เป็นไงครับ
1: วันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที
0: ่
1: เริ่มจากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็ขอให้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพนะคะและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะระวังจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนะคะส่วนชาวเรือนะคะทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ช่วงนั้นนะคะ4ถึง7ก็จะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคาดว่ากรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณที่กรุงเทพเนี่ยเจอฝนปริมาณสูงสุดนะคะจุดวัดที่คลองชักพระตะเขตตลิ่งชันนะคะก็มีอยู่ที่ระดับ92มิลลิเมตรนะคะที่จุดวัดสอนอคอบางกอกน้อยนะคะ81มิลลิเมตรจุดวัดที่คลองบางเชือกนะคะถนนพุทธมณฑลสาย1เขตภาษีเจริญอยู่ที่ 68.5 มิลลิเมตรแล้วก็จุดวัดจุดราชการแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่นะคะอยู่ที่53มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จุดวัดที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรอยู่ที่49มิลลิเมตรนะคะก็เป็นจุดวัดปริมาณฝนนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: ครับส่วนเขามีรายงานเรื่องของจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก80รายการด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ dds.bangkok.go.th นะคะเขาก็จะมีการรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักนะคะสำหรับค่ารายงานระดับน้ำนะคะในแนวคันกั้นน้ำด่านตะวันออกวันนี้นะคะประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นะคะก็ระดับวิกฤตนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตร80เซนในช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประตูระบายน้ำแสนแสบที่มินบุรีค่ะระดับวิกฤตนะคะอยู่ที่70เซนติเมตรเนี่ยก็อยู่ในระดับวิกฤตเช่นกันแล้วก็ประตูระบายน้ำที่เขตที่ลาดกระบังนะคะเขาบอกว่าระดับวิกฤตเนี่ยปกติอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแต่ว่าระดับช่วงนี้ก็คือ87เซนติเมตรค่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่วิกฤตแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ที่สถานีสูบน้ำบางนานะคะระดับอยู่ที่1เมตร8 1เมตร68เมตรนะคะแล้วก็ที่ประตูระบายน้ำปากคลองตลาดค่ะอยู่ที่1เมตร86เมตรนะคะ 86ซมนะคะแล้วก็สถานีสูบน้ำเขตบางเขนใหม่นะคะระดับอยู่ที่2เมตร4เซนติเมตรค่ะ
0: ครับ
1: ฐานน้ำนะคะที่ขึ้นสูงสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้นะคะช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ
0: มีปริมาณน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้2ตุลาคม2569ถ้าแถวนครสวรรค์นะ
1: ค่ะนครสวรรค์นะคะก็ปล่อยน้ำอยู่ที่2416ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนทางเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ค่ะอยู่ที่531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะเฉลี่ยอยู่ที่2113ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ครับผม
1: ก็
0: มีความเค็มด้วย
1: มีความเค็มความเค็มที่เขารายงานด้วย
0: ของเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับของแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ของทางแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัมต่อลิตรนะคะก็ควรระวังในเรื่องของการใช้น้ำกับพืชผักทั่วไปในการใช้น้ำกับพืชค่ะเขาก็แจ้งให้ระวังในเรื่องของระดับความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านสุภมาศค่ะก็ได้สั่งให้สคบค่ะช่วยผู้ประสบภัยจากรถนะคะที่ถูกน้ำท่วมนะคะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็ได้บอกว่ารายละเอียดในการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอาลัยแล้วก็ค่าแรงกันเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้ค่ะพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบแล้วนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายค่ะรถถูกน้ำท่วมนะคะก็เดือดร้อนแล้วประชาชนยังต้องหาทางหารถยกหาอู่ซ่อมอีกทั้งต้องรับภาระค่างวดนะคะท่านสุภมาศบอกว่าได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือสิทธิอะไรบ้างรวมถึงไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยค่าขนย้ายหรือค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะสคบได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจจราจรและได้รับการแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลนะคะมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน191นะคะก็จะมีการประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ประชาชนสามารถสอบถามบริการรถยกนะคะจากบริษัทประกันภัยได้อีกช่องทางโดยบริการดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการค่ะเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมนะคะทางสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางในการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่นะคะอะไหล่แท้เบิกห้างการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อส่วนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะได้แจ้งว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีประชาชนสามารถติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้เพื่อสอบถามสิทธิส่วนรถแล้วก็ระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการก่อนที่จะนำรถไปเข้าซ่อมได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเคลมประกันค่ะทางสคบก็ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงแล้วก็เรื่องของความคุ้มครองกรมธรรม์สำหรับรถยนต์นะคะสันดาปแบ่งการประเมินความเสียหายเป็น5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมบนพื้นรถนะคะเบาะนั่งส่วน

0: ร่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าไปจนถึงการจมน้ำทั้งคันก็ขอให้ผู้บริโภคนะคะถ่ายภาพระดับน้ำความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสคบ1186ค่ะ
1: ครับอันนี้คือเรื่องของสคบเดี๋ยวเรื่องหน้าช่วงหน้านี่นะครับมีเรื่อง EM เวลาน้ำท่วมเนี่ยก็มันจะมีกลิ่นออกมาถ้าน้ำขังอยู่หลายๆวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมของเราการใช้ EM มากำจัดกลิ่นหรือว่าน้ำเสียต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีคำแนะนำในการใช้ EM มาฝากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาครับ

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทําให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หากสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายถอนภายในระยะเวลาที่กําหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทําให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็จะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาข้อความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้หากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียม

0: เยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: IMF นะนะครับคุณผู้ฟังกลางเดือนตุลาคมนี่ละคนเนี่ยมาเป็นหมื่นเลยนะมาที่ประเทศไทยของเราเขาจะมาคุยกันเรื่องของการเงินเวทีต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้นำเรื่องของการเงินและก็เศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ก็จะมาในประชุมที่บ้านเรานะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับด้วยกันแล้วกันครับมาต่อด้วย EM นะครับ EM เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเขาแนะนำในการใช้ EM นะครับหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เขานิยมนำมาช่วยบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมในช่วงเกลียดเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังนะครับEM มีคุณสมบัติหลักก็คือแน่นอนว่าเรามันช่วยระงับกลิ่นใช่ไหม
1: ค่ะลดกลิ่นเหม็นช่วยย่อยสลายก๊าซไข่เน่านะคะแล้วก็ก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากการเน่าเสียของสารออร์แกนิกย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหารขยะชีวภาพสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำแล้วก็ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะลดการขยายตัวของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคในน้ำขังซึ่งรูปแบบของ EM นะคะเขามี2รูปแบบด้วยกันก็คือ EM แบบน้ำแล้วก็ EM แบบผงค่ะ EM แบบน้ำนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำการเจือจางแล้วก็ฉีดพ่นหรือว่ากระจายในน้ำได้กระจายตัวในพื้นที่ที่น้ำขังได้รวดเร็วเหมาะสำหรับน้ำท่วมขังบริเวณกว้างบ่อน้ำขังคูคลองที่มีน้ำนิ่งนะคะส่วน EM ผงค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาพแห้งเป็นผงนะคะก็จะวิธีใช้เนี่ยจะต้องนำมาละลายน้ำก่อนใช้ประเภทของที่เป็นผงเนี่ยก็จะมีการขนส่งการเก็บรักษาง่ายนะคะเหมาะกับการใช้กับน้ำเสียเฉพาะจุดอย่างเช่นบ่อส้วมท่อระบายน้ำหรือพื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมมีการละลายก่อนใช้นะคะก็จะต้องควบคุมอัตราการละลายแล้วก็ปริมาณตามผลิตภัณฑ์ผงที่ละลายไม่หมดเนี่ยอาจจะตกค้างหรือก่อให้เกิดการอุดตันของระบบได้นะคะก็จะต้องใช้ตามอัตราที่เขาได้กำหนดให้ไว้นะคะส่วนอัตราส่วนแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะสำหรับEM แบบน้ำนะคะน้ำท่วมขังรอบบ้านนะคะแนะนำว่าให้ใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ100ถึง500ลิตรเทราดลงในบริเวณน้ำท่วมขังให้ทั่วโดยเฉพาะจุดที่มีกลิ่นเหม็นทุก 3 ถึง 5 วันนะคะก็จะไปช่วยลดกลิ่นแล้วก็ขยะเน่าเสียนะคะให้ใช้ปริมาณ1ลิตรนะคะ EM 1ลิตรต่อน้ำ50หรือว่าน้ำ100ลิตรใส่กระบอกฉีดพ่นนะคะฉีดสเปรย์นี่แหละค่ะพ่นลงกองขยะคราบสิ่งปฏิกูลหรือผนังบ้านวันละ1ครั้งนะคะเมื่อมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็สำหรับการใช้ในท่อระบายน้ำนะคะแนะนำว่าใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ10ถึง20ลิตรเทราดลงไปในปากท่อระบายน้ำชักโครกหรือว่าราดลงในจุดที่น้ำท่วมขังนิ่งวันเว้นวันแล้วก็ในส่วนของการทำความสะอาดบ้านนะคะหลังจากที่น้ำลดก็สามารถใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ20ถึง50ลิตรเนี่ยใช้ถูพื้นเช็ดคราบโคลนนะคะฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่นอับได้ตามที่ต้องการส่วนค่ะการเท EM น้ำลงในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะเขาก็บอกว่ามีการคำนวณน้ำแล้วก็จุดที่จะเทนะคะจะต้องประเมินพื้นที่น้ำขังหากเป็นน้ำขังตื้นๆรอบบ้านนะคะประมาณ 10-20 เซนติเมตรใช้ EM น้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะเจือจางกับน้ำก่อนที่จะเทนะคะนำ EM น้ำแบบเข้มข้นไปผสมกับน้ำตามสัดส่วนก่อนแล้วก็ค่อยนำไปเทราดจะช่วยให้จุลินทรีย์กระจายตัวในน้ำเสียได้ทั่วถึงกว่าการที่เท EM เข้มข้นลงไปในจุดๆเดียวนะคะก็แนะนำว่าให้ค่อยๆเทราดไปทีละส่วนทีละส่วนนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลือกเวลาในการเทเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดค่ะเพราะว่ารังสี UV จะทำลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็แบคทีเรียใน EM ได้นะคะกระตุ้นการเติมอากาศด้วยนะคะถ้าสามารถทำได้ก็คือการใช้ไม้แกว่งหรือว่าการทำให้น้ำเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่เทไปก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็กระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับมี EM แบบผงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ากลิ่นเหม็นทั่วไปเนี่ยใช้ผง1ช้อนใส่ในน้ำ1ลิตรหรือว่า1ถึง2ซองต่อน้ำ1ถังพอตกตะกอนดินน้ำใสเทอยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นนะครับคุณผู้ฟังครับส้วมตันอันนี้เราก็ใช้ผง1ถึง2ซองลงในโถส้วม ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ราดน้ำนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อควรระวังแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้ EM ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้น้ำน่าจะน้ำที่ไม่มีคลอรีนในการผสมน้ำที่มีคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ EM หากใช้น้ำประปาก็ควรตากแดดทิ้งไว้ 1-2 วันก่อนผสมนะครับคุณผู้ฟังไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำไหล EM เหมาะกับน้ำขังนิ่งนะครับถ้าเราเทในน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะถูกพัดหายไปนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ให้ระวังปริมาณการใช้นะคะการเท EM เข้มข้นเกินไปในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็กอาจจะทำให้เกิดค่าออกซิเจนละลายในน้ำลดลงได้ชั่วคราวน้ำที่บำบัดด้วย EM เนี่ยห้ามนำไปใช้นะคะห้ามนำไปใช้อาบใช้กินโดยเด็ดขาดค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยค่ะ
0: อืมครับอันนี้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเราสามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้เลยไปเซิร์ชดูนะครับวิธีการใช้ EM EM ประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรยังไงก็ไปดูในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยนี่แหละเราก็สามารถเก็บวิธีต่างๆนี้เอาไว้ใช้กับบ้านของคุณได้นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับแก้วครับกับรายการคนหามาเล่าของเราครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะก็ต้องนำรายการคนหามาเล่าลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่ 4-5 ตุลาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ 1,279 ตำบล 9,339 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณ30-50%และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปรัชสภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอประพรมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงแล้วพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและด้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

https หรือสอบถามที่023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: 10นาฬิกา14นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงนะครับเมื่อวานนี้นะต้องขอไปคุณผู้ฟังนะเราตัดเข้าสู่การถ่ายทอดนะทั้งแถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะถ้าหากมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดไปฟังกันสดๆนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ได้นะครับส่วนข่าวสารต่างๆฮะถ้าอยากเริ่มการออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะเพียงมีเงินแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มนะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณคุ้มค่านะได้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกของการเปิดบัญชีขั้นต้นเพียง 10,000 บาทนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะเลือกออม9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปี

0: หรือถ้าอยากจะออมนานขึ้นนะเป็น11เดือนอันนี้เลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือว่าถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะครับไม่ได้จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกออมแบบไหนก็ตามนะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2569นะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนนะในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครับครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายนะใช้จ่ายสะดวกนะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่GSB Contact Center นะฮะหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะก็ที่ไหนล่ะที่ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะอันนี้ก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ดังนี้นะครับ1ก็คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรด้านสายทางจำนวน1ช่องทางนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ2คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และ5นะจำนวน2ช่องทางตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มกราคม2570นะครับตลอด24ชั่วโมงอันนี้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาแนะนำฮะเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีนะปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทฮะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะฮะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับโดยผู้มีรายได้ประจำนะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีนะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการอันนี้มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะแล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าดำเนินการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะแล้วก็อนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่31มกราคม2570นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th gsb contact center 1115นะครับเงื่อนไขนะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะสำหรับรายการนะมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะครับคำถามเดี๋ยวต้องให้ข้อมูลก่อนนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเยอะ เรื่องของสินเชื่ออะไรนี้เขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากนะ เขานำเสนอฮะสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดนะไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะวันนี้ก็เลยมีคำถามว่าที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะอันนี้ไปตอบคำถามกันนะผู้โชคดีเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคุณจำลองนะ จากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องของข่าวสารต่างๆนะวันนี้เราเร็วสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอย่าว่ากันเรื่องของน้ำเดี๋ยวให้ทางส่วนงานราชการเนี่ยเขาสรุปแล้วก็แถลงแล้วกันนะข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเพราะมันมีหลายพื้นที่นะครับของเรานะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินจริงๆเราเจอทุกวันพฤหัสบดีนะวันนี้พิเศษหน่อยนะมาเจอวันนี้พอดีเมื่อวานเนี้ยไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าก็เตรียมแล้วอยากจะคุยกับอาจารย์กิติภัทรแสนทวีสุขนะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับโอ้เมื่อวานนี้ขออภัยอาจารย์นะที่ไม่ได้คุยกันมาต่อวันนี้แล้วกัน
1: เออ
0: โอ้ไม่รู้มันยังน่าสนใจไหมอยู่วันก่อนผมเห็นตลาดหุ้นตกไปต้อง30กว่าจุด
1: ใช่
0: ไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นจ้าน้ำท่วมเหร
1: อด้วยฮะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของที่เราคุยเกริ่นกันตอนแรกว่าเรื่องของสหรัฐอเมริกาลดดอกเบี้ยข
0: ึ
1: ้นดอกเบี้ยขอโทษ
0: ขึ้นดอกเบี้ย
1: ใช่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนาะมันมีECB ก็ขึ้นไปก่อนหน้าเพราะว่าของยุโรปอ่ะขึ้นไปก่อนธนาคารกลางยุโรปสหรัฐอเมริกา16กันยาเนาะแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ก็ขึ้น
1: แล้วเมื่อวีคนี้เองเมื่อไม่กี่วันนี้เองเมื่อวานมั้งฮะของออสเตรเลียก็ขึ้นละคือมันคุยกันว่าตอนเนี้ยคาดว่าดอกเบี้ยโลกจะเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่ามีการประมาณการว่าขึ้นครั้งนี้ไม่ได้ครั้งสุดท้ายแน่ๆคาดเป็นว่าอาจจะขึ้นถึงอีก 4-5 ครั้งเลยนะนะครับผ
0: ม
1: มันเลยทำให้เกิดการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้มันก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าโอ้โหอยู่ๆจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหตุอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ธนาคารกลางทั่วโลกก็ขึ้นเพราะว่าจริงๆคือเขาต้องการเรื่องต้านเงินเฟ้อคือจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจาก2แหล่งเนาะอันที่1คือเศรษฐกิจโตมากนะครับมันก็เลยแย่งกันซื้อวัตถุดิบนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่แบบที่2มันมาจากการที่ราคาพลังงานมันสูงในช่วงแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยพอมัน2เหตุการณ์ผสมประสานกันเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันจะมีเทรนด์กดดันเหมือนกันนะครับว่าในประเทศเล็กๆแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองหรือประเทศอาเซียนเองเนี่ยมีแนวโน้มเป็นที่เราเองเนี่ยก็จะต้องถูกกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าเงินที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะขนาดนี้นะครับไปซื้อพันธบัตรอเมริกาไหมเพราะว่าพันธบัตรระยะยาวทุกตัวถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคามันจะลงพอราคามันลงเราถือเอาไว้เนี่ยเราได้ดอกเบี้ยนะฮะตามนั้นแล้วก็พอถึงจะครบอายุเรายังได้เงินต้นคืนอีกมันเลยทำให้เกิดกระบวนการเรียกว่าในการที่จะขายทรัพย์สินจากหลายๆแหล่งแล้วก็ขนไปลงทุนในอเมริกาเองนะครับโดยทฤษฎีเขาบอกว่าแม้กระทั่งหุ้นอเมริกาเองเนี่ยก็น่าจะลงด้วยเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นอเมริกาเองก็ไม่ได้ลงนะก็ไม่ได้มองว่าผลประกอบการของอเมริกายังดีอยู่เพียงแต่ว่าพอมันยังเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอัตราการจ้างงานยังสูงธุรกิจยังไปได้เนี่ยเขาเลยยังมองว่าเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยน่าจะขึ้นต่อได้อีกเหมือนกันคุณณัฐพงศ์เหนื่อย
0: คือพูดง่ายๆคือเงินมันไหลไปเงินมันอาจจะไหลออกใช่ไหมอาจารย์จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมที่ดอกเบี้ยไอ้ที่เซ็ตมันลงเนี่ยเงินมันไหลออกไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่า
1: ใช่แล้วบาทจะอ่อนด้วยนะ
0: โอ้หลายดอกนะเนี่ยเขาได้หลาย
1: บ้านเราเป็นไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็กลัวกันเหมือนกันคุณณัฐพงศ์เพราะว่าถ้าบาทอ่อนโอเคมันอาจจะดีกับสินค้าส่งออกเนาะแต่อย่าลืมว่าสินค้านำเข้าโดยเฉพาะยิ่งน้ำมัน
0: อ
1: ่ะทุกวันนี้มันก็แพงจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดจะแพงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเราอ่อนค่าอีกเนี่ยโอ้โห

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 10:26 นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะอยู่กับดีเจกุ้ง

0: อรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะครับ
0: ค่ะก็ที่ Facebook ของเรานะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรสิมิทักษ์และช่างเทคนิคนะคะดูแลเราตลอด2ชั่วโมงค่ะพี่ออมพี่ออมชิดสินนะไม่ใช่ขอโทษครับถูกแล้ว
1: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วค่ะก็ลงเบอร์ถูกแล้วนะคะโอเคช่วงนี้เราจะมาช้ากันหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการแถลงนะคะเราอาจจะตัดจากรายการเข้าไปร่วมรับฟังการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
1: ถูกต้องครับก็มันเป็นแถลงที่รัฐบาลจะมาอัปเดตก็ทุกวันตอนนี้นะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเราเนี่ยเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ระหว่างนี้ก็เข้ารายการปกติไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักครู่ถ้าเกิดว่ามีการแถลงนะคือรู้สึกว่าจะเป็น10โมงครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าที่ทราบมาไม่ผิดอันเนี้ยก็เป็น10โมงครึ่งแต่ว่าช่วงนี้เราก็มาคุยกันเรื่องสุขภาพกันก่อนนะคุณนุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งถ้าถามว่าในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหลายคนก็มีภาวะความเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสียหายเนาะหรือมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตบางคนไปทำงานไม่ได้บางคนเนี่ยรถเนี่ยอาจจะลอยไปกับน้ำแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่มีแถลงเนี่ยจะมีความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการดูแล
1: ถูกต้องครับ
0: ประชาชนซึ่งวันนี้ค่ะน้องเอิร์ธถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้แจ้งเปิดระบบให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะคะตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะครอบคลุมทั้งสิ้น65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพ
1: แสดงว่า65จังหวัดเนี่ยแปลว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยคือเยอะครอบคลุมเลยเหรอ
0: ใช่65จังหวัดเนี่ยโอ้อีกไม่กี่จังหวัดก็ครอบคลุมทั้งประเทศอ๋อ
1: แต่ผมว่าคือเขาเพิ่งเปิดให้คือเหมือนกับว่าเข้ารับสิทธิ์ได้คือมันจะ activate ประมาณ1ตุลาคมถูกไหมพี่กุ้งไอ้ตัวเนี้ยซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าเกิดหลังจากเนี้ย1ตุลาไม่ว่าเกิดพื้นที่ไหนไอ้65จังหวัดที่บอกเนี่ยที่ครอบคลุมตรงเนี้ยเราสามารถยื่นเพื่ ขอรับสิทธิ์ฟื้นฟูเยียวยาตรงนี้ได้
0: ใช่ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะรายละเอียดนะคะซึ่งถ้าปภ.เขาบอกว่าเปิดระบบเนี่ยให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่ประจำนะที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนก็คือช่วงที่ผ่านมานะคะครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะคะวันนี้2ตุลาคมค่ะเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะคะโดยชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีค่ะคือ1กรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะ3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกล้อมน้ำเนี่ยล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันแล้วก็กรณีสุดท้ายนะคะที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงในชั้นที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบคือไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไปทำงานก็ไม่ได้นะคะเกิน7วันโดยครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่แล้วเนี่ยคุณเข้าเงื่อนไขนี้คุณยื่นไปก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนหรือเขตไหนก็ขอรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินโดยได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะครอบคลุมบ้านเลขที่บ้านเช่าผู้เช่าที่หรือจะเป็นผู้ที่อยู่ในที่พักอาศัยประจำแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐสีเขียวๆนะคะระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจความถูกต้องที่กอกไว้ทันทีและประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยโดยเปิดลงทะเบียนวันนี้นะคะตอน8โมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอปต.เทศบาลตำบลเทศบาลต่างๆนะคะรวมถึงที่ว่าการอำเภอแล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะ
1: ก็อ๋อจริงๆเงื่อนไขเนี่ยก็คือ
0: ค่ะ
1: คนเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้
0: ค่ะ
1: เราก็ไปยื่นได้65จังหวัดครอบคลุมซึ่งอ๋อก็ตอบโจทย์นะดีกว่าที่เราเข้าใจอีกคือเราเข้าใจว่
0: าม
1: ันบอกว่าผมว่านั่นไอ้ที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นไอ้ตัวช่วยที่เป็นอีกอันนึง
0: อันนึงใช่อันนั้นมติใหม่ใช่
1: อันนั้นเป็นมติใหม่ที่ว่าช่วยเท่านี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาค
0: ม
1: นะ
0: ใช่แล้ว
1: พูดถึงน้ำท่วมของคุณกุ้งผู้เมียที่บ้าน
0: ถ้าที่พักที่กรุงเทพเนี่ยไม่ท่วมก็คือตกหนักตลอดหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: สองสามวันต่อ
0: สองสามวันต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังดีที่แถวนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่บ้านคุณแม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: ปราจีนนะ
0: โอ้ท่วมค่ะ
1: อ๋อท่วม
0: คือล้อมรอบเนี่ยท่วมแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ท่วมเพราะว่าสูงแต่ก็กระทบต่อการใช้ชีวิตแหละเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็โดยความที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยก็จะต้องแบบไปตลาดไปนู่นไปนี
1: ่
0: ก็จะมีความได้รับผลกระทบแล้วก็หลายคนตรงนั้นก็ทำอาชีพเกษตรกร
1: อ๋อมันก็พืชผลไร่อะไรเสียหายปะ
0: เสียหายนะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการทางผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ลงไปดูว่าตรงไหนเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยแล้วบ้านเอิร์ธท่วมไหมคะ
1: แน่นอนครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วก็คือวันนี้ก็ท่วมเพราะว่าผมอยู่ตรงบริเวณงามวงวานพงเพชรนะฮะเลยขึ้นมาหน่อยก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งมันก็ท่วมประมาณหน้าแข้งประมาณ40-50ตรงบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวาน
0: อ่
1: ะคือผมอยู่ตรงข้ามตรงนั้นท่วมหนักเลยอย่างที่เห็นในข่าวใช่ไหมว่ารถเล็กไม่สามารถผ่านได้จะผ่านก็ต้องเป็นเหมือนกับว่ารถใหญ่หรือว่าพวก
0: ที่สูงหน่อย
1: ใช่หรือรถเมล์รถประจำทางอะไรเงี้ยก็อาจจะตอนหลังพอวิ่งได้แต่ว่าตอนนี้ก็ลงและแห้งและก็จะมีรถไปจอดค้างกันที่บริเวณหน้าไอ้ตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรเต็มเลยเขาจอดเพื่อกันไม่ให้รถน้ำเข้าไงเพราะว่ารถน้ำเข้าทีนี้เสียหายเยอะนะ
0: ใช่พูดถึงเรื่องของรถน้ำเข้าหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้สคบ ออกโรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถยนต์จมน้ำนะ
1: ครับ
0: ป้องกันการถูกซ้ำเติมจากค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมค่ะโดยจัดเต็มการช่วยเหลือครบทุกมิติเลย
1: wow.
0: เด
1: ี๋
0: ยวมาดูเรื่องแรกนะคะ
1: ค
0: ือแน่นอนว่าถ้ารถเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เองแล้วเนี่ยรถยกรถสไลด
1: ์
0: ถูกต้องก็โขกราคากันฉ่ำเลยนะคะ
1: ซึ่งเอาจริงพี่กุ้งเวลาวิกฤตอย่างเงี้ย
0: เนาะต้องช่วยกันไหมอ่ะ
1: โขกแบบฉ่ำจริงๆอ่ะ
0: ถูกค่ะขึ้นไป 2-3 เท่าตัวเพราะว่ารถในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบซึ่งรถยกรถสไลด์เอกชนหลายคนอันนี้เราไม่ทั้งหมดนะก็มีหลายเจ้าที่ เรียกว่าช่วยเหลือเจือจันกันแต่ว
1: ่
0: าแต่คนที่เอาเปรียบหรือว่าใช้ช่วงจังหวะนี้กอบโกยผลประโยชน์นะ
1: ไม่ดี
0: เลยใช่
1: มันเราต้องนึกถึงอกเขาอกเราอะถ
0: ้
1: าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเราอย่างอาหารหรือของจำเป็นอะไรเงี้ยคือราคาปกติอ่ะผมเชื่อนะว่าเวลาคุณขายเนี่ยคุณบวกกำไรมาอยู
0: ่แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดคุณไปคูณ2ไปคูณอะไรเนี่ยคุณลองคิดดูดิว่าพอวิกฤตมันเจอแล้วเนี่ยมันยิ่งซ้ำเติมเขาเข้าไปใหญ่ป
0: ่ะมันกลายเป็นว่าเราหาเงินไม่ได้แล้วต้องมีของกินของใช้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าหารายได้ไม่ได้
1: ก็
0: ก
1: ล
0: ายเป
1: ็นแบบติดลบแล้วมันก็ต้องคูณ2เข้าไปใหญ่
0: ใช่ตอนนั้นก็อาจจะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วก็คิดถึงเรื่องของการช่วยเหลือมีน้ำใจซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าเราเองเราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบว่าคุณไปซ้ำเติมคนอื่นอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณได้รับผลกระทบคุณก็จะ
1: ใช่คือเหมือนหาผลประโยชน์จากวิกฤตอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันไม่ได้ทำให้เราแบบโอ้ยรวยไปขนาดนั้นหรอกนะคะก็ช่วยเหลือกันดีกว่าซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็ให้ข้อแนะนำนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีรถยกฟรีค่ะผ่านสายด่วนของคุณตำรวจ191นั่นเองโดยตำรวจนะคะจะมีรถให้บริการรถสไลด์นี่แหละให้บริการสอนอละ2คันอยู่แล้วนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าอันนี้คือเวลาจอดผิดที่ผิดทางเขาจะไปยกใช่ไหม
1: ใช่
0: สอนอแต่อันนี้เขาเอามาปรับเปลี่ยนค่ะให้ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการย้ายรถออกจากท้องถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยังกำชับสมาคมรถยกเอกชนคิดราคาตามความจริงค่ะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลย
1: เพราะท่านก็ดูในส่วนของสคบ.ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ดูการ เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมรถอ่ะอันนี้แน่นอนค่ะว่ารถเนี่ยเสียอยู่แล้วนะคะก็จะต้องมีการประสานอู่กลางแล้วก็ศูนย์บริการรถยนต์ประเมินราคาซ่อมให้ฟรีประเมินฟรีนะสองคือค่ายรถยนต์ต่างๆนะคะเตรียมมอบส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีค่ะแนะนำให้โทรเช็คกับศูนย์บริการก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสภาพนะคะสามคือการเคลมประกันค่ะชดเชยตามจริงเคลมได้ตามความเสียหาย5ระดับค่ะตั้งแต่น้ำท่วมพรมไปยันมิดคันเลยนะอันนี้เราก็ต้องดูตามหลักเกณฑ์ของประกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปรถน้ำท่วมไว้ให้ได้ทุกมุมเลยไว้เป็นหลักฐานนะคะหากมีปัญหาการเคลมให้โทรสายด่วนคปภ.ก็คือดูแลเรื่องประกันภัย1186นะคะต่อมาคือการผ่อนค่างวดจะมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องการพักเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยลดค่างวดแล้วก็ยืดเวลาผ่อนให้ผู้เช่าเนี่ยรีบติดต่อธนาคารหรือไฟแนนซ์ของตัวเองนะคะต่อมากรณีรถเช่าค่ะสมาคมรถเช่าพร้อมยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกแล้วก็เร่งจัดหารถทดแทนให้ใช้ระหว่างสัญญาแต่ถ้าท่านโดนเอาเปรียบอยู่ตอนนี้นะคะหากเจอรถยกโขดราคาอู่ซ่อมเนี่ยคิดเงินไม่เป็นธรรมหรือไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งต่างๆนะคะให้ร้องเรียนได้ทันทีที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะ
1: ก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาอันนี้จริงๆต้องบอกว่าการช่วยเหลือแบบนี้ในเวลาแบบนี
0: ้
1: มาได้ถูกจังหวะมากเพราะว่ารถสไลด์เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะตอนน
0: ี้
1: เพราะรถยนต์เนี่ยกลายเป็นว่าคือจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การใช้ชีวิตเนี่ยบางทีโทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นปัจจัย5แล้วใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ผมไม่แน่นะสำหรับ
0: เป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วอ
1: ่ะใช่บางทีรถยนต์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัย6หรือ7สำหรับบางคนนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจริงอยู่มันมีรถสาธารณะแต่ว่าบางคนเนี่ยมีผู้โดยสารมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบางทีมีสัมภาระอยู่ในรถนะต้องใช้อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าบางคนต้องใช้รถยนต์ก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ารถยนต์เสียไปทำงานไม่ได้แล้วหนึ่งไปส่งลูกที่โรงเรียนไม่ได้แล้ว
1: มันจะเพิ่มความวุ่นวายไง
0: ใช่วุ่นวายเลยล่ะค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาดูข่าวถัดมากันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้นะครับสั่งการให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเน้นว่ากลุ่มเปราะบางทั้งในศูนย์พักพิงและผู้ที่ไม่ประสงค์ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยนะครับระดมยาเวชภัณฑ์จัดชุดช่วยเหลือประชาชนทั้งเด็กผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยส่งหน่วยแพทย์เข้าให้บริการในพื้นที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ให้บริการที่สถานบริการสำรวจความเสียหายรองรับแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านบอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทั้งจัดบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงนะฮะและก็ให้คำแนะนำป้องกันโรคฉี่หนูน่ากลัวนะมีฉี่หนูนี่มันมา
0: เสียชีวิตได้เลยนะ
1: ใช่มีมานานแล้วก็ยังมีอยู่นะครับเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดให้สำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำที่ขังอยู่เนี่ยมันเริ่มเน่าเสีย
0: ใช่หลายวัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็จะเริ่มเหมือนเราเหมือนของอ่ะเราวางไว้มันก็จะบูดจะเน่าใช่ไหม
0: แล้วก็เป็นน้ำที่มาจากทุกทิศทางมีซากสัตว์ที่เสียชีวิต
1: จริงๆน้ำก็ไม่ได้สะอาดอยู่แล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็พร้อมวางแผนนะครับในการรับมือแก้ไขพื้นที่ที่กรุงเทพเนี่ยด้านกรมวิชาการต่างๆก็ได้สำรวจนะครับของกรมวิชาการต่างๆที่อยู่ภายใต้สทนะก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุแล้วก็บุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่นะครับก็ตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดเตรียมทีมแพทย์สาธารณสุขได้ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องกลุ่มเปราะบางเนี่ยตอนนี้มีประมาณ 52,299 รายนะครับผู้สูงอายุประมาณ 39,000 นะครับแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรวม 45,363 ครั้งยานะครับเวชภัณฑ์ 73,436 รายการนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากที่สุดอ่ะคุณรู้ไหมคืออะไร
0: อะไรเอ่ย
1: อยากเดาไหมอยากเดาไห
0: ม
1: ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาเนี่ยยาอะไร
0: ยากันยุง
1: พิษสิ่งนั้นก็คือยารักษาน้ำกัดเท้า
0: โอ้ฮ่องกงฟู้ด
1: อ๋อเหรอมันเรียกนั้น
0: ปะไม่มันเป็นโฆษณาสมัยก่อนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำกัดเท้าหรือคันตามเท้าที่แบบไปสัมผัส
1: น้ำในมือนิ้วเท้า
0: เออนั่นแหละ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าคือฮ่องกงฟู้ดคือน้ำกัดเท้าป่ะใช่ป่ะไม่ใช่
0: ไม่รู้
1: เหมือนกันแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือไม่ไอ้ผลิตภัณฑ์เนี้ยก็คือยารักษาน้ำกัดเท้าแต่ผมไม่รู้ว่าน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุนคือโรคเดียวกันไหมไม่รู้จริง
0: ๆเป็นว่ายารักษาโรคน้ำกัดเท้า
1: ใช่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ในช่องทางออนไลน์ของเรานะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้ไปประมาณ 35,268 หลอดนะครับ 35,268 หลอดแล้วก็เข้าสนับสนุนศูนย์พักพิง838แห่งใน13จังหวัดนะครับซึ่งรองรับได้เนี่ยประมาณ 212,777 คนผู้รับบริการตอนนี้ก็คือมีประมาณ 1,352 คนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านปลัดก็ยังบอกว่าจริงๆน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ย25จังหวัดเนี่ยก็มีผลกระทบที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบรวม84แห่งใน14จังหวัดส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลประจำตำบลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สาธารณสุขอำเภอหน่วยบริการปฐมภูมิและก็สสจ.นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับ36แห่งนะครับแล้วก็ให้บริการบางส่วน9แห่งหยุดบริการเนี่ย39แห่งนะครับสำหรับเขตสุขภาพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือเขตสุขภาพที่6นะที่บ้านคุณนี่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีระยองนะครับซึ่งต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยนี่ไงในเป็นปกติเป็นทำรายการกับเราเลยก็คือโดยโรงพยาบาลเจ้าพยาไผ่ภูเบศที่ปราจีนเนี่ย
0: เมื่อวานนี้แจ้งทางคุณหมอต่างๆไปคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้กำลังล้างโรงพยาบาลเลยล่ะ
1: ท่วมหนักเลย
0: ท่วมหนักแล้วก็แบบด้วยความก็พัดพาเอาโคลนเอาต้นไม้อะไรมาด้วยนะคะ
1: เขาบอกว่าทางเนี่ยรัฐพยาไผ่ภูเบศนะครับได้ส่งต่อผู้ป่วยกระจายไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะฮ
0: ะ
1: โรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลนครนายกโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับแล้วก็พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติ
0: ม
1: ส่วนโรงพยาบาลแกลงที่ระยองเนี่ยได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลวังจันทร
0: ์
1: โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านฉางเขตสุขภาพที่5ให้สถานพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับเฝ้าระวังการท่วมจากการระบายน้ำนะและเขตสุขภาพที่4จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาน
0: ะก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะ อย่างน้อยๆเลยก็คือตะวันออกกลางนะหลายพื้นที่เลยซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ฝนในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยตกน้อยลงแล้วแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนมานะว
1: ่
0: าวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยจะมีอีกระลอกหนึ่งที่มานะคะก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะช่วงนี้เขาปรับมูดสไตล์การนำเสนอข้อมูล
1: เห็นแล้วก็เป็นการที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายข
0: ึ้
1: น
0: ใช่เข้าใจง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมีความร่วมสมัยเป็นภาษาที่ฝนตก
1: ภาษาที่ชาวบ้านคุยกัน
0: ใช่ซึ่ง
1: คุณคิดว่าไงพี่คุณคิดว่า
0: ดีมากเลยไม่ต้องแปลให้ซับซ้อนแม่ฉันนี่แหละอ่านโอ้ยหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นยังไงนะแต่วันนี้เรารู้แล้วอ๋อฝนจะตกเบาๆนะจะตกหยุดในช่วงนี้แต่เดี๋ยวจะตอนเย็นจะตกมากขึ้นมันก็เข้าใจได้เป็นตัวทัน
1: อันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่หลายข่าวที่นำเสนอเนี่ยก็บางทีคนธรรมดาอ่านเนี่ยไม่รู้หรอกปริมาณน้ำฝนเท่านี้ความกดอากาศแต่ผมอ่ะนิดนึงนะผมชอบนะอันใหม่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถมีอันใหม่เนี่ยแต่ว่าสามารถแซมอันเก่าเหมือนกับว่าข้อมูลอันนั้นอ่ะบ้างลงมาบ้างก็ได้เพราะว่าอย่างอันใหม่มันทำให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยอ่านเข้าใจง่ายแต่ว่าผมเชื่อเหอะว่ามันต้องมีพวกนักวิชาการหรืออะไรที่เขาเรียนมาตรงนั้นแล้วต้องการจะนำเสนอข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์อีกแง่นึงต่อการวิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีคนที่เหมือนพี่อาร์เหมือนเราอ่ะที่สรุปใจความแล้วก็เอามาเขียนอีกอันนึงเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยในการทำงานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะได้
0: มันยังคงเดินหน้าต่อไป
1: มันยังมีการเรียนแล้วก็ส
0: ัก
1: ที่เรียนกันอ่ะพี่อุ้มยังแบบได้ใช้
0: ยังได้ใช้
1: ไม่งั้นก็ใช้แบบนี้หมด
0: ค่ะก็ปรับกันไปเนาะเราก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะทุกองค์กรที่ต้องสื่อสารก็ต้องปรับตัวกันไปตามยุคตามสมัยแล้วก็การเข้าถึงประชาชนนะคะเอามา ย่างที่บอกนะคะน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่ภารกิจฟื้นฟูบ้านเนี่ยทางกรมอนามัยเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจดีเลยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงรื้อแล้วก็ล้างนะคะซึ่งการเก็บกวาดบ้านหลังน้ำท่วมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากค่ะแต่ถึงจะต้องรีบทำความสะอาดให้เสร็จยังไงนะคะความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอค่ะนั่นโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างบ้านแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ถูกแช่น้ำมานานวันนี้มี7ขั้นตอนง่ายๆค่ะในการเตรียมตัวแล้วก็รับมือทำความสะอาดบ้านอย่างปลอดภัยและถูกวิธีมาฝากกันค่ะสำคัญคือตรวจระบบไฟฟ้าก่อนเลยรอให้แห้งสนิทป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะข้อแรกนะคะคือสำรวจความเสียหายตรวจโครงสร้างบ้านก่อนแล้วก็บริเวณโดยรอบทั้งหลังคาพื้นต่างๆนะคะที่กั้นห้องประตูว่าบวมไหมหรือบางทีตัวอะไรที่มันเกิดสนิมขึ้นนะคะก่อนเข้าใช้งาน2คือเตรียมก่อนล้างเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมกับหน้ากากอนามัยถุงมือยางแล้วก็รองเท้ายางนะคะ3คือป้องกันล้างลงมือล้างทันทีทำความสะอาดหลังน้ำลดทันทีค่ะขจัดคราบจะง่ายกว่าปล่อยแห้งสี่คือดูแลห้องครัวขัดพื้นผนังแล้วก็เครื่องครัวให้สะอาดลดเชื้อราแล้วก็สิ่งปนเปื้อน5คือดูแลห้องส้วมส้วมเต็มหรืออุดตันเนี่ยงดใช้นะคะกั้นปิดพื้นที่แล้วก็ติดต่อช่างหรือหน่วยสูบปฏิกูลมาปฏิบัติการได้เลยนะคะ6คือความสะอาดค่ะเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพวกเครื่องนอนต่างๆต้องซักและอบให้สะอาดให้แห้งก่อนใช้นะคะ4คือการจัดการขยะแล้วก็คัดแยกของมีคมขยะปนเปื้อนแล้วก็วัสดุรีไซเคิลที่ถูกประเภทด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ ข้อห้ามเลยคือห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กหากระบบไฟฟ้ายังเปียกชื้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือก็การห้ามไปเผลอเปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้าระบบไฟหรือผนังบ้านยังชื้นอยู่อันตรายถึงชีวิตเลยค่ะรอให้แห้งสนิทแล้วก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจเช็คว่ามีตรงไหนไฟรั่วก่อนนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทยางเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ดินโคลนที่มาพร้อมเชื้อโรคค่ะทำให้บ้านกลับมาสะอาดเราก็ต้องปลอดภัยด้วยค่ะ
1: โอ้เห็นด้วยเลยครับพี่กุ้งอย่างอย่างพี่กุ้งเคยแบบบิ๊กคลีนนิ่งบ้านเวลาแบบไม่เคยแบบที่บ้านเคยน้ำท่วมไหม
0: เคยน้ำท่วมครั้งหนึ่งตอนนั้นในชลบุรีน้ำท่วมก็ประมาณสักประมาณหัวเข่าแต่พอหลังน้ำลดอ่ะคือมันทุกอย่างมันถูกขนก็ไปในบ้านหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกตะขาบสัตว์มีพิษต่างๆนะเธอ
1: ใช่ตะขาบนี่น่ากลัวเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่มดแมลงอะไรแบบนี้ขยะมันก็จะมากองอยู
1: ่แล้วทีนี้พอบิ๊กคลีนนิ่งพอมันน้ำมันลงมาแล้วมันเหนื่อยไหมลองเล่าให้ฟัง
0: หน่อยหมายเหนื่อยไหมอะ
1: เ
0: รา
1: เหนื่อยไหม
0: เหนื่อยมากมันเหมือนกันการใช้พลังงานแล้วก็ขัดไม่แล้วไม่เลิกสักทีอ่ะมันไม่สะอาดมันแล้วก
1: ็ใ
0: ช่แล้วก็เรื่องกลิ่นสำคัญมากบางทีแบบสมมติว่าเรามีพื้นดินอยู
1: ่
0: บริเวณบ้านเนี่ยแล้วถ้าน้ำท่วมเข้ามาแล้วมันอยู่นานมันจะมีกลิ่นกลิ่นที่แบบว่าอาจจะมีซากสัตว์ซากพืชหรือขยะเนี่ยมาทับถมแล้วบางทีเราเก็บเราเก็บออกมันก็ยังมีกลิ่นอยู่ก็ต้องใช้เหมือนปูนขาวมาโรยกำจัดกลิ่นมัน
1: ซึ่งเนี่ยเลยทำให้รู้เลยว่าคือน้ำท่วมเนี่ยก็เหนื่อยนะเวลาเรายกของหนีหรือว่าเตรียมตัวอะไรมันเหนื่อยใจนะแต่พอน้ำลงเนี่ยเหนื่อยเหมือนกัน
0: เหนื่อยกาย
1: ใช่ต้องมานั่งแบบทำความสะอาดตรงนี้น้ำมันพาอะไรมาบ้างแล้วระบบห้องน้ำใช่
0: ส้วมห้องน้ำ
1: ใช่เรายกของขึ้นเ
0: น
1: ี้ย
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คืออะไรเสียไปบ้างอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยมันแช่น้ำนานๆเสียแน่นอนแผงวงจรใช่ไหมบรรดาพัดลมเตียงที่เป็นไม้สมมติเป็นไม้อัดหรือประตูที่มันบวมคือมันต้องลื้อออกมาเพื่อซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งเปลี่ยนใหม่เปลืองเงินอีก
1: จริงเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยทั้งขึ้นทั้งล่อง
0: ใช่รวมถึงบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยเป็นร้านขายของหรือเป็นแบบเปิดเป็นบริษัทอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเนาะคอมพิวเตอร์หรือวัตถุดิบต่างๆบางทีร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งสมมตินะร้านอาหารตามสั่งเนี่ยพวกวัตถุดิบต่าง
1: ๆสดเลย
0: คืออาจจะเน่าเสียไปหมดแล้วทีเนี้ยเรื่องของเชื้อโรคก็มาละมันก็ต้องบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างคือคนทำเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองไปด้วยทำหนักกว่าเดิมไปด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าบางทีมีสัตว์ทั้งงูตะขาบ หรือมดแมลงต่างๆเนี่ยแอบเข้าไปอยู่ในบ้านหรือตู้เสื้อผ้าหรือเปล่า
1: โอ้พวกสัตว์มีพิษงูตะขาบอะไรแมงป่องอะไรเนี่ยน่ากลัวนะพี่อุ้งคือเราผมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนอกจากผมคือไอ้กลัวน้ำเนี่ยมันก็มันนิดนึงนะแต่ผมกลัวอย่างอื่นที่มาไม่ว่าจะเป็นความสกปรกของน้ำสัตว์มีพิษหรือว่าบางทีเราเหยียบไปใต้น้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีของมีคมหรือว่ามันอาจจะลึกแค่ไหนเราไม่รู้
0: หรืออะไรน้ำมาจากไหน
1: กลัวอย่างเงี้ยไอ้ที่มันมาจากแบบที่มันจะมาพร้อมกัน
0: อ่
1: ะใช่ป่ะ
0: แล้วมันมาจากทุกทิศทางเราไม่รู้เลยว่าน้ำนี่เป็นน้ำคลองน้ำจากท่อน้ำเสีย
1: จริง

0: หรือน้ำจากแหล่งสกปรกตรงไหนมันมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก
1: ็
0: บางทีเราไม่ได้รู้มาก่อนว่ามันมาถึง
1: จริง
0: รองเท้าเราก็ไม่ได้ใส่มันก็แบบ
1: พี่เหยียบไปเงี้ยสมมติเหยียบแก้วไปเงี้ยไม่รู้นะข้างล่างเป็นไรเหยียบปุ๊บเป็นแผลแล้วน้ำที่พี่เหยียบอยู่เงี้ยแล้วแผลมันเปิดใช่ป่ะ
0: นะบาดทะยัก
1: ติดเชื้อ
0: แล้วมีความเป็นบาดทะยักแล้วก็อาจจะทำให้แล้วออกไปหาหมอก็ยากด้วย
1: เจ็บอีกติดเชื้ออีกนะครับมาดูมาดูข่าวถัดมากันมานะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกับคุณเนี่ยน่าจะชอบเลยเรื่องเนี่ยก็คือน้ำท่วมหนักเนี่ยนะน้องหมาน้องแมวก็คือเป็นเราเป็นสายแบบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนาะ
0: Pet Lover
1: ฝากใครได้นะครับตอนนี้นะครับกทม.นะครับได้เปิดพื้นที่บ้านน้องหมาน้องแมวชั่วคราวนะครับสำหรับฝากสุนัขและแมวในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอันนี้ฝากได้เมื่อไหร่บ้างนะครับฝากได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยนะครับหรือสัตว์มีเจ้าของหรือผู้ดูแลซึ่งสามารถยืนยันตัวตนและนำส่งได้แล้วก็ฝากได้นะครับที่นี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือสัตว์สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับพูดถึงตรงเนี้ยพี่กุ้งถ้าคนรักสัตว์อย่างเราเนี่ยอย่างผมจะแบบเลี้ยงสุนัขนะกุ้งจะเลี้ยงแมวนะ
0: เ
1: ราถือว่าเขาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราเหมือนกันเวลาเราลำบากเนี่ยเชื่อว่าเราคือเขาอาจจะลำบากด้วยไหมลำบากด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือเราก็อยากให้เขาปลอดภัยอ่ะ
0: ถูกอยากให้ไม่ป่วยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็บางคนอ่ะโอ้ยตามหาน้องหมาน้องแมวที่หายในช่วงน้ำท่วมเยอะมาก
1: จริงจริงนอกจากป้ายทะเบียนที่หายแล้วยังมาน้องแมว
0: หายอีก
1: ไอ้แล้วผมเห็นนะผมอ่านข่าวนะคือมีสุนัขบางตัวที่จมน้ำตายนี่น่าสงสารมากเลยนะเห็นเหมือนกันใช่ไหม
0: เขาก็คงหมดแรงอ่ะ
1: ใช่คือไม่ใช่ว่าสุนัขหรือแมวสามารถว่ายน้ำได้เหมือนที่เขาบอกมีท่าลูกหมาตกน้ำหรืออะไรไม่ใช่ว่าสามารถว่ายได้ทุกตัวนะ
0: ใช่
1: คงมีอะไรที่แบบบางอย่างที่แบบมันก็จมได้เหมือนกันนะ
0: ก็คิดว่าน้องหมาเนี่ยก็เอาชีวิตรอดอ่ะเป็นสัญชาตญาณของทุกคนเนาะรวมถึงมนุษย์ด้วยคือเอาชีวิตรอดแต่คือมันหมดแรง
1: ใช่ใช่
0: จนหมดแรงแล้วอะ
1: ใช่เพราะว่าเหมือนว่ายไปไม่เจอฝั่ง
0: ทีไม่เจอสักที
1: ใช่อะไรน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กิน
0: ก็หมดแรงเหมือนคนนั่นแหละ
1: จริงอย่างคนยังจมน้ำตายได้เลย
0: ใช่
1: ซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ซึ่งผมเห็นด้วยมากเลยที่เขามีโครงการนี้ขึ้นมาทีนี้มาดู5ขั้นตอนในการฝากสัตว์นะครับ1คือประสานสำนักงานเขตมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อขอเข้าศูนย์เนาะ2คือเขียนคำร้องขอฝากสัตว์พร้อมข้อมูลจากเจ้าของผู้ฝากด้วย3คือหากสัตว์มีอาหารหรือยาประจำตัวให้นำติดมาด้วยอันนี้เข้าใจอ่ะยาประจำตัวเนี่ยก็เหมือนคนนะเขาเป็นโรคอะไรหรืออะไรมียา
0: บางคนจะต้องมีบางตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องไตจะต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ต้องมียา
1: เราก็เลยเข้าใจเลยว่าอาหารเนี่ยอาหารอย่างที่พี่กุ้งบอกไปแล้วสำหรับสุนัขบางตัวเป็นหรือแมวเนี่ยเป็นโรคไตหรือโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอาหารเฉพาะ
0: ใช่หรือน้องอายุเยอะ
1: ใช่จริงๆอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังของสุนัขนะผมว่าแมวก็เหมือนกันเขาก็จะมีแยกประเภทไว้เลยนะว่าอายุเท่านี้อายุเท่านี้อายุเท่านี้กินอะไรได้บ้าง
0: ลูกแมวแมวโตเต็มวัยแมวแล้วก็แมวแก่ถูกต้อง
1: แล้วก็บางที่มีการแยกสีอีกถ้าสุนัขอยู่เป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีปกติอะไรเงี้ยมันก็ควรจะทานไม่ทานอย่างไรแล้วผมเชื่อแหละว่าอาหารเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีของโปรดหรือของอะไรอยู่
0: ใช่
1: ไหม
0: ของโปรดถูกต้องแมวเลียโปรดกระดูกที่ชิ้นโปรดอะไรแบบเน
1: ี้
0: ย
1: ที่อาหารที่เขาชอบอะซึ่งถ้าเวลาฝากเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้กินทุกอย่างนะ
0: เหมือนเราของชอบผมไม่ชอบ
1: จริงเขาก็จะมีอาหารไปคือก็เอาอาหารไปให้เขาด้วยหมายถึงว่าตอนฝากอ่ะเพราะว่าเขาก็ให้อาหารตรงเนี้ยเอาให้เขาทานอะไรเงี้ยเนาะ4ครับเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเนี่ยเจ้าของหรือผู้ดูแลมารับสัตว์คืนได้ตามขั้นตอนนะครับ5นะฮะสุนัขและแมวต้องการได้รับการฉีดวัคซีนและจดทะเบียนก่อนจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงนะครับก่อนรับคืนนะครับก็คือต้องฉีดวัคซีนและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงนะก่อนที่จะรับคืนไปนะครับสอบถามแจ้งความช่วยเหลือศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครนะครับโทร023287460นะครับ023287460นะฮะแล้วก็สายด่วนกทม1555 ทราฟฟี่ฟองดูแอปพลิเคชันนะทราฟฟี่ฟองดู
0: ทำงานหนักมากนะคะตอน

0: แบบโหเรียกว่าหมุน
1: กัน
0: มีท่วมเงินท่วมเงินเลยฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาคีเครือข่ายกทมของเรานี่เองอ่
1: ะ
0: อันนี้เห็นด้วยมากเลยพี่กุ้งสำหรับโครงการที่คือคนลำบากสัตว์เลี้ยงก็ลำบากเหมือนกัน
1: อย่าทอดทิ้งเขาเลยแล้วก็ถ้าใครพบเจอเนาะบางทีออกไปข้างนอกไปเอาของถุงยังชีพอะไรแบบเนี้ยแล้วเจอน้องหมาน้องแมวอ่ะให้เขาสักมื้อนึงเถอะค่ะบางทีเขาไม่ได้กินมาหลายวันแล้วเนาะแล้วคือหิวอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันก็อาจจะลำบาก
0: ใช่
1: อย่างน้อยๆก็คือให้เขาสักมื้อนึงมันก็อาจจะทำให้เขาผ่านวันนั้นไปได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าน้ำแห้งเนี่ยสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นละ
0: ใช่เข้าใจหัวอกเลยอ่ะเพราะว่าต่อให้คือมันเป็นชีวิตอ่ะ
1: อืมใช่ค่ะคือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเอาตัวรอดเหมือนกันเราไม่อยากอดไม่อยากตายเลย
0: อืมหลายๆ คนเนี่ยผมเชื่อเนี่ยพี่กุ้งคือบางทีเขาเลี้ยงมาเนี่ยสมมติว่ามันต้องพากจากกันเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยสถานการณ์อะอย่างตอนนั้นอะที่น้ำท่วมหาดใหญ่อะก็โหสัตว์เลี้ยงก็พากกันเยอะเลยนะบางคนต้องทิ้งบ้านทิ้งอะไรเนี่ยต้องเลือกเลยว่าแบบอยู่จะเอาคนขึ้นเรือหรืออยู่จะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นเรือ
1: ลำบากใจมาก
0: เออถ้าเป็นคุณยังไง
1: อยู่ด้วยค่ะ
0: คงลังเลเลยนะยอมไปด้วยเลยถ้าจะต้องแบบติดเกาะหรือว่าหมดอาหาร
1: เออก็ไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: เออเข้าใจเลยนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังหัวอกของคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือเหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรก็อ่ะฉันยอมด้วยเลย
1: คือถ้าอดไปด้วยกันอย่างน้อยๆไม่รู้สึกผิดฉันกลัวการรู้สึกผิดมาก
0: เรารู้สึกมันไม่สบายใจ
1: ไม่สบายใจแล้วก็คงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยไม่สบายใจอยู่ดี
0: เออมันก็
1: อันนี้ก็แล้วแต่มุมมอง
0: แต่บางคนเนี่ยเชื่อผมเชื่อนะอันนี้ให้ตอนนี้ให้ช่วงเวลากับคนรักสัตว์หน่อยนะเออผมเชื่อเลยนะว่าผมเคยไปอ่านพวกตามคอมเมนต์ในโซเชียลบางคนเขาบอกว่าอันนี้จริงๆเลยนะเขาบอกว่าเขาสามารถตายพร้อมสัตว์ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะเพื่อเขามีชีวิตอยู่เพื่อจะให้รู้สึกว่าน้องๆเราเนี่ยปลอดภัย
1: ถูกอย่างน้อยๆ
0: เนี่ยฟังมาขนลุกเลยนะ
1: คือเขาบอกว่าบางทีอ่ะคนเราแบบไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บนมันมีนะเออไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดขาดฉันไปหมาฉันจะอยู่ยังไงแมวฉันจะอยู่ยังไงเธออะไรเงี้ย
0: พอภาษาชาวบ้านคืออะไรรู้ป่ะคือเขาจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้พวกเนี้ยพวกน้องๆพวกเนี้ยตายก่อนเขาคือถ้าเขาตายก่อนเขาไม่รู้ว่าใครจะดูแลพวกนี้
1: ใช่แล้วไม่รู้ว่าใครจะแบบดูแลได้ดีเท่าเราหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันไอ้คำว่ารักเนี่ยมันก็บางทีนิยามมันค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งใช่
1: ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ดูแลกันไปเนาะในช่วงทั้งปกติแล้วก็ช่วงวิกฤตอย่างน้ำท่วมแบบนี้ก็ดูแลแล้วก็พยายามรักษาประคับประคองกันไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
12: นางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
5: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดเต ตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาบอนอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อ

0: ยวันนี้นะคะจะเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญจาก3หน่วยงานด้วยกันนะคะจะเป็นผู้ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสนทช.รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกทม.ด้วยค่ะโดยจะขอเริ่มจากข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะเราเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนะคะได้ชี้แจงว่าในวันที่5ถึง7นี้นะคะจะมีฝนมากขึ้นค่ะเริ่มจากภาคอีสานไล่ทางตะวันตกของประเทศนะคะและอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญคือช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่นะคะในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาโดยปริมาณน้ำฝนค่ะอยู่ที่100มิลลิเมตรจากนั้นจะเลื่อนไปทางตอนใต้นะคะซึ่งในรายละเอียดของทางสภาพอากาศค่ะจะให้ทางกรมอุตุเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: สวัสดีครับครับก็ในส่วนของลักษณะอากาศนะครับก็เนื่องจากช่วงวันช่วงนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะมีความกดอากาศสูงลงมานะครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มจากภา

ตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไป

0: นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน้ำเข้าน้ำปิงลดลงนะคะน้ำน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะในส่วนของกทม.ค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทร์ตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะโดยในวันนี้นะคะน้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะโดยในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610 นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สะแกกลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่ 2,500 นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำ ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่า

ไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่ท่าดินแดงบางกระทุ่มพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดกรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้จัดกำลังทหารเลยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณยายวัย90นะครับก็ดูแลก็เอาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 เนี่ยประมาณสัก 5-6 วันนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำแล้วตรงแม่น้ำท่าจีนเองนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของท้ายประตูโพพยานะครับเราก็รักษาการระบายน้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาในฝนตกที่จังหวัดกาญจนบุรี5อำเภอของกาญแถวบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเราฝันหนองปือพวกเนี่ยจะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับตรงบริเวณอำเภอ2พี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นทุ่งโพพยาของสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณสุพรรณบุรีรอยต่อนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมเรากลับมานะครับในส่วนของสถานการณ์ที่เรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางกทมคงให้รายละเอียดก็ยังมีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70ล้านหรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การระบายในฝั่งตะวันออกที่ไปฉะเชิงเทราและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำบางปะกงต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางปะกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆครับเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปราจีนตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางปะกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราดตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำย่อยๆเช่นที่ระยองครับก็จะมีในส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับ

0: เรามาที่รุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,800 กว่าลูกบาศก์เมตรทีคาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะกลับไปที่ต่ำกว่า 1,000 นะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางขุนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแม่น้ำแม่กลองเนี่ยทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเพชรนะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 12-13 ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารการเพราะในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11ถึง13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงเทพนะคะโดยเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน54/1ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และ41ถึง55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มเกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายใหม่ยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะโดยต้องลงทะเบียน2รอบค่ะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรายละเอียดส่วนนี้จะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

0: ำหรับมาตรการ
1: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงทางแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงในสำรวจต่อไปครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็คือโซนกรุงเทพเหนือนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองหรือคลองด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากทางด้านตอนบนนะครับส่วนลาดกระบังและร่มเกล้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทมที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผมส่วนโซนถนนลาดกระบังจะตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์และวิวชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
2: และจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการฝนมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมครับสำหรับแผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
2: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
2: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11 นาฬิกา 31 นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการชั่วโมงสุขภาพหลังจากที่รับฟังการแถลงความคืบหน้านะคะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทางรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็สถานการณ์ล่าสุดก็มีการระดมสรรพกำลังกันต่างๆทั้งกองทัพด้วยเนาะรวมถึงสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ต้องเฝ้ากันติดตามกันนะคะในส่วนของเพจของรัฐเท่านั้นนะเพราะเดี๋ยวนี้มีข่าวปลอมแล้วก
3: ็ค่อนข้างเยอะ
2: เยอะค่ะแล้วอีกอันนึงซึ่งทาง NBT Connect เขาเตือนมาโดยตรงเลยเรื่องของการใช้ AI ทำภาพเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูสนุกสนานนะแต่ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะการนำลง

0: โซเชียลมีเดียเนี่ยหมายความว่าหลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็พิจารณาอย่างดีเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตกอกตกใจกันไป
1: ใช่มันทำให้เหมือนกับว่าคนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็หวาดระแวงกลัวนะ
0: ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริง
1: ใช่จริง
0: เรื่องไหนเป็นเรื่องที่เรานะคะต้องรับมือหรือเป็นเฟกนิวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพิจารณากันดีๆนะคะแล้วก็อย่าใช้AI ในทางที่ผิด
1: ก็ดูเพจของรัฐเนี่ยชัวร์ที่สุด
0: ถูกต้อง
1: คือมันมีเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเยอะซ
0: ึ่
1: งอินฟลูเนี่ยบางทีถ้าเราจะเอาคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้จริงจังเนอะแบบไปทานร้านนู้นร้านนี้หรือว่าแบบทำอะไรสนุกสนานอะไรเงี้ยอันนี้โอเคไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าสมมติเรื่องจริงจังแบบความเป็นอยู่ชีวิตการเอาตัวรอดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องเช็คดีๆค
0: ือ
1: ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเฟกนิวทั้งหมดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็อาจจะดับเบิลเช็คอะครับว่าจริงๆที่ตรงนั้นเป็นยังไงถามคนบ้านใกล้เนี่ยหรือว่าเข้ามาดูที่เพจของรัฐเนี่ยซึ่งตอนนี้เพจของรัฐเนี่ยเข้าใจง่ายเนาะไม่ว่าที่พี่กุ้งบอกอะกรมอุตุเองก็เข้าใจง่าย
0: ทั้งกรมอุตุวิทยาแล้วก็ชัวร์แน่นอนอะเพราะว่าเขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเราไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่อ่านข่าวแล้วเขาไม่ได้มีที่มาที่ไปนะ
1: จริงจริ
0: งแล้วบางทีแบบความสนุกเพื่อความเร้าใจ
1: เพื่อคอนเทนต์
0: เพื่อยอดการเข้าถึงนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับข่าวที่ไม่จริงบางทีจริงครึ่งไม่จริงครึ่งแบบนี้แล้วก็กลายเป็นแบบตกอกตกใจหรือบางทีพอมีการแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ได้รับข่าวสาร
1: ใช่หรือว่าข่าวสารผิด
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเน
0: าะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่านนายกนะคะล่าสุดก็กำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนนั่นแหละค่ะวันที่5ตุลาคมเน้นย้ำเรื่องของภาคใต้ย้ำศูนย์เรื่องศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอพร้อมใช้งานนะคะก็บอกว่าท่านนายกบอกว่าได้สั่งการแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมรวมถึงศูนย์พักพิงต้องรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้อย่างเพียงพอปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพค่ะก็เน้นย้ำให้ผู้ว่าทั่วประเทศนะดูแลศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของยารักษาโรคสิ่งของอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะห้องน้ำต้องสะอาดมีเพียงพอและพร้อมใช้งานเพื่อให้ประชาชนที่เข้าพักได้รับความสะดวกและมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พักพิงค่ะ
1: ครับผมก็เป็นการเข้าเยียวยา
0: ใช่
1: ฟูอ่ะก่อนที่เราจะวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับการดูแลใจนะครับก็วันนี้จะคุยกับคุณทิมมี่เหมือนเดิมแต่ว่าก่อนจะไปพักกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกก่อนนะครับวันนี้นะฮะท่านสั้นเลยวันนี้2ตุลาคมตรงกับวันยิ้มโลกWorld Smile Day นะครับทุกวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมเนี่ยถือเป็นวันแห่งรอยยิ้มสากลหรือว่าวันยิ้มโลก World Smile Day นะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2542นะครับโดยไอเดียของฮาวีบอลนะครับศิลปินนักสร้างสรรค์โฆษณาจากเมืองวอลเซสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สร้างสไมลี่เฟสนะฮะเจ้าหน้ายิ้มสีเหลืองอันโด่งดังน่าจะคุ้นกันคุ้นเคยก
0: ัน
1: ม
0: ัน
1: จะถูกแปะตามแบบเสื้อหรือว่าสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยรองเท้าหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งถูกนำมาเป็นเครื่องหมายถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายแทนความปรารถนาดีและให้กำลังใจแก่โลกนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางประเทศไทยเองนะครับได้มีการนะครับพลิกบทบาทนะครับจากคนพิการเนี่ยคนพิการเนี่ยสู่นักรับฟังพลังพิเศษโดยสสส.เนี่ยเขาจับมือกับทางภาคีเครือข่ายนะพี่วงปูพรมเยียวยาสุขภาพใจคนไปทำงานพัฒนาหลักสูตรจ้างงานคนพิการเป็นพลังดูแลใจผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้สำหรับผมเชื่อนะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้ใครยิ้มหรอกแต่ว่าตรงกับวันยิ้มโลกเนี่ยผมเชื่อว่า100ยิ้มหรือว่าการที่เรายิ้มให้กันหรือว่ายิ้มให้ยิ้มให้คุณผู้ฟังเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆยิ้มให้กันเนี่ยมันอาจจะสร้างความรู้สึกดีหรือพลังบวกได้ไม่มากก็น้อยอาจจะน้อยก็ได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีมั้ย
0: ใช่ถูกต้องคือเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคือ ถ้าเกิดว่าคน
1: แบบดีนะโรคติดต่อ
0: ใช่เป็นโรคติดต่อที่ดีคือถ้าคนใดคนหนึ่งยิ้มในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแน
1: ่
0: นอนไม่คงไม่มีใครบอกยิ้มทำไมยิ้มแล้วมันจะนู่นนี่นั่นมันคงไม่ใช่เนาะก็จะส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็พอเรายิ้มเนี่ย มันก็จะทำให้อย่างน้อยๆคือใจเราก็จะมีพลังบวก
1: จริง
0: คนที่เห็นก็จะมีความรู้สึกโพซิทีฟด้วย

0: ต้อง
1: ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะแถมฟรีด้วย
0: ใช่เราเจอเพื่อนเนี่ยยิ้มให้กันเนี่ยแค่นี้เรารู้สึกแล้วว่ามันทำให้อะไรอะไรดีขึ้นคือดีกว่าแบบชักสีหน้าหรือบึ้งตึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำให้เราอยากคุยอยากสนทนาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอพลังบวกมันเกิดเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะอยากเอาพลังเนี่ยใช่แล้วเราก็อยากทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเช่นกัน
1: ใช่ค่ะก็ยิ้มให้กันไว้นะคะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเครียดอยู่ในสถานการณ์บางทีเราเงยหน้าขึ้นมามีคนรอให้กำลังใจเราอยู่นะหรือบางทีมีคนยิ้มให้เนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอยู่แล้วเนาะเราสามารถที่จะทักทายหรือเรียกคนที่ไม่รู้จักว่าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา
0: ต้อง
1: เป็นญาติคนหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่สนุกสนานมีรอยยิ้มนะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะเป็นบททดสอบของสังคมเนาะว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทุกคนก็กำลังช่วยเหลือกันอยู่อย่างเต็มที่เลยเราเคยผ่านกันมาแล้วหลายๆครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ตอนนี้อาจจะฟังอยู่ในรถฉันจะไปทำงานได้ไม่น่าหรือตอนนี้ฝนกำลังจะตกมาหรือเปล่าหรือวันที่5นี้จะมีการตกลงมาอีกนะคะเราไปคุมฟ้าคุมฝนไม่ได้เนาะแต่เราเตรียมตัวได้นะคะ ก็ติดตามสถานการณ์ของเราแล้วก็ปรับใจตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ประคับประคองกันไปคือไปเครียดอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้น
0: ไม่ได้ดีขึ้นใช่สู้ยิ้มสู้นะครับ
1: ยิ้มสู้ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ฟังไปสัมภาษณ์กับคุณทิมมี่นะครับนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยเรื่องวิธีการดูแลใจแบบเนทีฟนะสำคัญมากเลยคือตอนนี้เนทีฟเนี่ยกำลังเป็นไวรัล
1: นะ
0: กระ
1: แสใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปพักฟังสปอตสคูลนะครับ

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
4: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
9: ์สื่อสารมวลชัวตอนติดอาวุธป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญและเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้นเห็นได้จากมิจฉาชีพพยายามเข้าถึงระบบและข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้งานแทนเจ้าของข้อมูลประกอบกับการยืนยันตัวตนสวมรอยเป็นเรา

0: ข้าไปโจรกรรมสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลรวมถึงกลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงในตลาดมืดมิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้หลอกลวงในรูปแบบต่างๆเช่นสร้างบัญชีม้าหรือการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเพื่อทำธุรกรรมหรือโอนเงินวันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาทุกท่านมาติดอาวุธป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลอย่างรู้เท่าทันภัยไซเบอร์กันครับ
1: ที่สำคัญค่ะที่อยากเตือนให้ประชาชนคนไทยระวังคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะวันนี้นั้นการหลอกลวงนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมาในหลายๆรูปแบบนะคะจะนำพาไปสู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์การโทรที่มีนะคะความน่าเชื่อถือทำให้เหยื่อหลงเชื่อเนื่องจากทราบชื่อทราบที่อยู่ทราบถึงหน้าที่การงานทราบถึงข้อมูลเราที่ระบุตัวตนได้ก็จะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอย่ากรอกข้อมูลในลิงก์ออนไลน์ใดๆที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บพนันออนไลน์นะคะที่ให้สมัครตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นพื้นที่ในการที่ดึงดูดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกท่านไปโดยง่ายดายค่ะลิงก์ที่มีการเชิญชวนทำงานหารายได้พิเศษแต่ต้องส่งข้อมูลส่งเรซูเม่ส่งประวัติมาก่อนถึงจะพิจารณาแต่ทำไมประวัตินั้นต้องลามไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะบัญชีธนาคารมีกี่บัญชีหมายเลขอะไรบ้างประชาชนทุกท่านค่ะต้องตั้งสติให้ดีเลยหากเจอเหตุการณ์อย่างนี้คลิกลิงก์ใดๆที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะไม่ควรเข้าไปกรอกทั้งสิ้นเพราะหน่วยงานภาครัฐค่ะจะให้กรอกเพียงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆค่ะ
0: ในยุคที่เทคโนโลยีถูกใช้โดยใครก็ได้ข้อมูลส่วนบุคคลมีราคาที่คนพร้อมจ่ายภัยจากมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามการรู้เท่าทันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการให้ความรู้กับตัวเองและคนรอบข้างเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงจะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อและช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
1: ดังนั้นในปี 2568นอกจากเรื่อง Deepfake AI ที่พัฒนาทางเทคโนโลยีแล้วเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่อยากเตือนภัยให้ประชาชนทุกท่านตระหนักแล้วก็เอะทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อถือสิ่งใดค่ะ
0: สุดท้ายแล้วต้องมีสติในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้งรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆที่รับเงินผ่านธุรกรรมการโอนเงินเพราะถ้าหากไม่ระแวดระวังอาจหลงกลตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสลิปโอนเงินปลอมต่างๆรวมถึงให้ระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รหัส OTP ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับใครระมัดระวังการคลิกลิงก์โดยเฉพาะถ้าหากแจ้งว่ามาจากธนาคารให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้กับลูกค้ารวมถึงให้ระมัดระวังในการติดตั้งแอปต่างๆโดยควรเลือกดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยเบื้องต้นไม่ให้หลงตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพต่างๆได้โดยง่ายครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 11:45 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้อย่างที่เกริ่นไปนะคะตอนแรกเลยว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องของวิธีการดูแลใจแบบ native จะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณเบญรัตน์จันเปล่งหรือคุณทิมมี่นะคะนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกมาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมี่ครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เสียงชัดเจนมาก
3: ชัดเจนนะคะ
4: ก่อนอื่นต้องขอถามคุณมี่ก่อนเลยนะครับว่าน้ำท่วมไหมครับ
5: ปริ่มปริ่มค่ะอยู่ใน
3: โอเคร
4: อด
3: ยังรอดนะคะแสดงว่าก็ถือว่าได้รับผลกระทบแต่ไม่มากเท่าไหร่แต่รถหรืออะไรอย่างนี้ยังปลอดภัยดีใช่ไหมคะ
5: ปลอดภัยดีค่ะ
4: สบายใจมากเลย
5: เอาขึ้นที่สูงเลยค
3: ่
5: ะ
3: ใช่ค่ะก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ด้วยกันนะคะ
4: จริงจริงเพราะอย่างน้ำท่วมเนี่ยต้องบอกว่าคืออย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องดูแลให้ตัวเรารอดปลอดภัยก่
3: อ
4: นคือดูแลกายก่อนแต่ที่สำคัญเนี่ยที่มันต้องมาด้วยกันเนี่ยคือดูแลกายแล้วมันต้องดูแลใจเนอะพี่กุ้ง
3: เพราะว่าสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย
4: ใช่ทีนี้วันนี้เรามาในเรื่องของการดูแลใจแต่ไม่ใช่ดูแลใจธรรมดาม
3: ัน
4: ค
3: ือ
4: ใช่มันคือ native จริงๆอยากถามคุณมี่ก่อนนะครับว่าความหมายของ native ในที่นี้คือ native ที่เราใช้กันที่เป็นไวรัลตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าเหมือน original เนอะแบบกรุงเทพ native หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
5: ใช่เลยค
4: ่
5: ะ
4: เนทีฟในความหมาย
5: สิ่งที่เป็นไวรัลเลย
4: ค่ะเนทีฟในความหมายของเชิงจิตวิทยาคุณมี่อันนี้คือมันแปลว่าอะไรครับ
5: จริงๆถ้าเนทีฟทางจิตวิทยาค่ะอาจจะเหมือนกับวิธีการทางธรรมชาตินะคะ natural ธรรมดาว่าดูแลใจแบบ natural ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่า native ในการที่เรามาคุยกันวันนี้เราจะล้อไปกับ viral เน
4: า
5: ะมันก็จะมีอย่างอื่นมาด้วยเช่นการดูแลใจแบบ native เนี่ยก็คือการดูแลใจแบบวิธีการง่ายๆสบายๆตามไปทั่วไป
3: เป็นอะไรที
5: ่
3: ด
5: ี
3: มากเลย
5: ตามไปคนทั่วไปเลยใช่ที่ไม่จำเป็นต้องอุ๊ยต้องไปเข้าคอร์สแพงๆหรือว่าโอ้ต้องแบบว่า productive ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่จำเป็นค่ะ
4: งั้นผมขอยงแล้วกันนะว่าตอนนี้มันน้ำท่วมแล้วอ่ะเนี่ย
3: ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่จิตใจเราเนี่ยอาจจะท้อบ้างหรือบางทีผิดหวังหรือบางทีเสียโอกาสอะไรไปหรือบางทีอาจจะรู้สึกอ่อมอ่ะตรงนี้เราจะดูแลใจแบบ native ยังไงคะ
5: อย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมุติมาผูกกับเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เนาะโอเคค่ะบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้กายเราปลอดภัยละแต่ทำไมมันยังรู้สึกแบบไม่โอเคเลยเพราะมันกลัวตลอดเวลามันกังวลมันเครียดอะดูข่าวเดี๋ยววันที่5ต้องรออีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บกายเราไม่เป็นอะไรแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นที่ใจดังนั้นเราอาจจะต้องกลับมาดูแลใจตัวเองค่ะมารู้จักใจตัวเองรวมถึงยอมรับความรู้สึกตัวเองลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไร ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะกลัวฉันกลัวอะไรฉันกังวลอะไรนะแล้วขอให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างนั้นก่อนค่ะจากนั้นเรามาดูความเป็นไปได้ของมันและฉันต้องการอะไรล่ะฉันต้องการที่จะมีวิธีการที่จะรับมือกับน้ำได้งั้นเรามาหาว่าเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับอย่างนี้คุณมี่ครับถ้า native วิธีการดูแลใจแบบ native กรุงเทพเนี่ยแหละครับคนกรุงเทพคนปริมณฑลเนี่ย คุณมี่มีวิธีแนะนำไหมครับว่าเราจะทำมันยังไงดี
5: สำหรับคนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนาะเราว่าก็ไม่น่าต่างจากคนที่อื่นนะคะน่าจะคล้ายๆกันแต่ถ้าคนที่อื่นถ้าพูดถึง native ที่เป็น natural เราที่อื่นก็อาจจะมีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันคนกรุงเทพก็มีนะคะพวกแบบให้เสร็จธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะสวนสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้ค่ะ
3: แบบนี้ถ้าเราแบ่งเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจเนี่ยเป็นช่วงวัยจะแตกต่างกันไหมคะการดูแลใจ
5: ถามว่าแตกต่างกันไหมส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างค่ะแต่ก็จะมีอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติว่าเป็นวัยเด็กเนาะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นสูงอายุมากๆค่
3: ะ
5: นอกจากเขาจะดูแลตัวเองแล้วอาจจะต้องมีใครที่ช่วยดูแลเขาด้วยเพราะหนึ่งเด็กยังไม่รู้จักวิธีการดูแลใจที่มากเข้าวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่รวมถึงวัยถ้าเป็นวัยสูงอายุเลยอะค่ะเขาก็จะติดเขารู้นะว่าควรทำยังไงแต่บางครั้งก็จะติดกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างเช่นความชราที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาดูแลใจอาจจะเผลอดูแลใจได้น้อยลงดังนั้นอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผู้ช่วยเหลือหรือ caregiver อย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยเขาด้วย
4: ครับผมแล
5: ้วแต่นอกนั้นพื้นฐานก็คือเหมือนกันหมดเลยค่ะการดูแลใจ
4: แล้วทีนี้คือไอ้วิธีการดูแลเนี่ยบางทีหลายๆคนเนี่ยมันก็มาจากสิ่งแวดล้อม
3: จาก
4: ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่จะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองได้เนี่ยทีนี้คุณไม่มีวิธีที่จะเติมภูมิคุ้มกันตรงนี้ไหมครับบางทีเราเป็นเด็กบางทีเป็นวัยรุ่นหรือว่าเราคือแต่ละบ้านเนี่ยเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเนอะแต่ว่า
3: สมมติว่าใจไม่เท่ากัน
4: สมมติว่าเขามาฟังเราแล้วเนี่ยเขาจะได้เติมพลังว่าเอ๊ะฉันก็สามารถมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือว่าดูแลหัวใจตัวเองได้แบบโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งเหมือนกัน
3: แล้วก็แบบมีพื้นฐานต้องเป็นยังไงหรือบางทีไม่มีเลยเราจะเริ่มยังไงคะ
5: เริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะหาอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วผ่อนคลายเป็นวิธีการส่วนตัวเราไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องบอกว่าอุ๊ยเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในพอดแคสต์บอกว่าเราต้องดูแลใจด้วยการนั่งสมาธิเราต้องดูแลใจด้วยการโยคะหรือดูแลใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะแต่สิ่งที่อยากให้ทำคือหนึ่งลองหาค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันเบาลงอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโลกรอบตัวมันหยุดนิ่งแล้วเรามีความสุขมากขึ้นอันนี้ค่ะให้เก็บมาเป็นหนึ่งวิธีการที่ใช้เมื่อเราเครียดหรือเรารู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีนะคะที่เป็นวิธีที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพราะแต่ละคนเนาะแต่ละคนว่าจะเป็นวัยไหนหรือคนไหนอะค่ะมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันหรือวิธีการฮิวใจตัวเองที่ต่างกันบางคนฮิวใจตัวเองชอบอยู่เฉยเฉยชอบนั่งโง่โง่บางคนนั่งโง่โง่ไม่ได้ยิ่งนั่งโง่โง่ยิ่งเครียด
3: แล้วฟุ้งซ่าน
5: ไปทำอย่างอื่นใช่บางคนบอกว่าโอเคฉันเข้าวัดเลยอันเนี้ย

0: ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่เราต้องหาอันนั้นให้เจอก่อนค่ะเป็นสิ่งแรกค่ะแล้วใช้มันเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ทุกคนเลยค่ะ
1: ค่ะนะมันก็แล้วแต่ว่าอะไรที่ถูกจริตกับเราเนาะบางคนเนี่ยแบบ อย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้พลังงานมากเกินไปแล้วอยากจะชาร์จพลังอยู่ในห้องหาอะไรอร่อยกินดูซีรีส์มันก็ทำให้เราฟูลฟิลได้แล้วนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะด้วยปัจจัยภายนอกหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้ตรงนี้บางคนอาจจะต้องเสียรถเสียอุปกรณ์ในบ้านหรือเสียทรัพย์สินไปตรงนี้เราจะดูแลใจพวกเขายังไงดีคะ
0: แล้วตอนนี้ค่ะถ้าถือว่าเป็นอย่างนี้เนาะถ้าแนะนำเป็นให้ตัวเองดูแลใจตัวเองก่อนดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ถ้าเราจะเข้าไปดูแลใจอาจจะยากนิดนึงใช่ไหมคะด้วยเงื่อนไขในการเดินทางอะไรอย่างนี้อย่างแรกค่ะคือให้เราลองดูก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้าง อย่างน้อยอ่ะยังมีเรายังช่วย
1: เหลือชีวิต
0: นะ
1: เรายังผ่านมาได้ละ
0: เหลือชีวิตอันนี้แน่นอนค่ะเรายังช่วยคนที่อยู่ในบ้านได
2: ้คร
0: ับอันนี้เรายังสามารถจัดการได้นะหรือดูว่าโชคดีที่เรายังเขาเรียกว่านะยังไม่ได้โดนมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยค่ะและพยายามทำกิจวัตรประจำวันให้ได้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้เราไม่จำเป็นต้องโยคะบนหลังคาหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะคะแต่แค่ใช้ชีวิตแบบตื่นเช้าขึ้นมาโอเคคุยสุดลมหายใจคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาไปทีละจุดในวันนั้นนะคะรวมถึงการฟังข่าวที่ไม่ควรฟังตลอดเวลาหรือไม่ควรฟังข่าวลือมากกว่าข่าวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะช่วยได
2: ้ครับที่คุณมี่บอกเนอ
1: ะ
2: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่เกินจริงนะครับ
1: ใช่
2: ทีนี้ถ้าสมมติอ่ะเราไม่ได้รับผลกระทบหรือเราได้รับผลกระทบแล้วเราฮิวใจตัวเองเรียบร้อยฮิวบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่าอ่ะบางทีเพื่อนรอบข้างเนอะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยครับที่รู้จักหรือไม่รู้จักประชาชนคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนเราอยากจะฮิวคนอื่นด้วยอ่ะคุณมีแต่ว่าคือเราเนี่ยอยากจะช่วยเขาแบบไม่ได้ว่าช่วยแค่ให้เขาเนี่ยเหมือนที่เขาเคยสอนนะครับว่าสอนให้คนมีกินเนี่ยไม่ได้หาอาหารให้เขาแต่สอนให้เขารู้จักวิธีทำมาหากินวิธีเนี่ยครับที่เราจะดูแลใจคนรอบข้างได้ในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับ
0: อย่างแรกค่ะเราต้องเข้มแข็งพอก่อนเนาะพอเรามีแรงพอค่ะแล้วก็อาจจะดูขอความช่วยเหลือถ้าณตอนนี้สิ่งหนึ่งเรามองว่าการช่วยเหลือทางเขาเรียกว่าทางฟิสิกอลค่ะทางอะไรพวกแบบการช่วยเก็บของการให้ของอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเราช่วยลงแรงมากกว่าก็ได้ค่ะพอลงแรงเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นการซัพพอร์ตทางจิตใจละต้องดูค่ะเราอาจจะชวนเขาคุยถามถึงความสารทุกข์สุขดิบของเขาอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้หรือช่วยอยู่ซัพพอร์ตเขาแบบเขาอยากจะแบบอุ้ยระบายจังเลยว่าฉันมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่รับฟังพยายามอย่าใช้คำว่าโอ๊ยไม่เป็นไรโอ๊ยฉันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองโอ๊ยเดี๋ยวหาใหม่อันเนี้ยคำเนี้ยค่ะมันอาจจะไปทริกเกอร์เขาได้เนาะเพราะบางทีสิ่งที่เขาเสียไปค่ะมันอาจจะหาใหม่ได้ยากขึ้นหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันส่งผลต่อจิตใจอะค่ะดังนั้นคำพวกเนี้ยเหมือนเราคิดเฮ้ยเขาน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าแบบว่าฟังแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่จริงแล้วมันอาจจะทำให้เขาแย่ลงค่ะเอาเป็นว่าเราฟังดีกว่าแล้วก็ลองถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
1: น้อยแค่คำว่ามีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ
2: เราก็ต้องเลือกเนาะ
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจขั้นเบสิกกันที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก
2: ็
1: ประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านตรงนี้ไปได้แล้วคุณมิคะอย่างถ้าบางทีเราดูข่าวแล้วเราก็จินตนาการไปว่ามันจะต้องท่วมบ้านฉันอีกแน่เลยนู่นนี่นั่นตรงนี้เราจะไม่ตื่นตระหนกยังไงคะหรือจัดการใจตัวเองไงให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เตรียมพร้อมให้มากที่สุดอะคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะแล้วเมื่อกี้วิคำว่าตระหนกใช่ไหมจะตื่นตระหนกเนาะเราตระหนักได้ค่ะแต่เราต้องไม่ตระหนกตระหนักคือเรารู้ว่าเฮ้ยเรากลัวจังเลยว่าบ้านเราจะเป็นเราจะขนาดนั้นเราต้องลองมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วในระแวกบ้านเรามีสิทธิ์เป็นไปได้ไห
1: ม
0: เฮ้ยถ้ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะเราจะทำยังไงดีถ้าเรากลัวจริงๆค่ะการเตรียมตัวมันไม่หนักหนาเกินกว่าเราค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่เหนื่อยกายตอนยกขึ้น
1: เนาะ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็คือเตรียมตัวรับไปก่อนค่ะพอเตรียมตัวรับไปเสร็จแล้วเราก็กลับมาบอกตัวเองว่าโอเคเราเตรียมตัวเสร็จแล้วนี่ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงละเพราะเราได้จัดการเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะเหมือนเป็นการรู้เท่าทัน

0: เอง
1: แต่อย่างที่บอกใช่รู้เท่าทันเสร็จแล้วก็ติดตามข่าวค่ะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าต้องฟังจากข่าวที่เชื่อถือได้และต้องไม่ฟังตลอดเวลา
0: เป็นช่วงเวลาเอาเฉพาะแค่ข่าวรัฐที่เชื่อถือได้นะคะ
2: ครับสุดท้าย
1: มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
2: ้ครับผมสุดท้ายขอให้คุณมี่ให้กำลังใจคนที่ประสบกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้หน่อยครับ
1: ค่ะก็วิกฤตครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจะไม่เครียดเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นวิกฤตใหญ่ค่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวพออะไรอะไรอะไรมันผ่อนคลายลงนะคะแล้วทุกคนก็จะสามารถผ่านมันไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณทิมมี่เบญรัตน์จันทร์เปล่งนะคะนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณมี่
0: ค
1: ่
0: ะเนาะการดูแลร่างกายก็สำคัญการดูแลจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะอย
2: ่
0: าลืมนะลองเช็คคนในบ้านดูว่าหลังจากน้ำท่วมผ่านมาแล้วเนี่ยมีใครอยู่ในสภาพจิตใจที่ผิดปกติลองถามว่าตอนนี้โอเคหรือเปล่าหรือมีอะไรให้เราช่วยไหมนะคะ
2: ใช่
0: เยียวยาใจกันไปก่อนที่
2: เราไม่รู้ว่า
0: เราไม่รู้
2: ว่าวันหนึ่งเขาโดนวันหนึ่งเราโดนเขาก็ต้องช่วยเยียวยากันช่วยกันไปอยู่ด้วยกัน
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึงเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz วันนี้พี่ช่างเทคนิคพี่ออมชิสินนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ที่ Facebook นะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรสิบิทักษ์ค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
7: Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นาทีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้อง

0: กันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
0: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6ถึง7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนืออย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง

0: ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
2: นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
3: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุง

กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัด

0: ก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหะบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
4: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
5: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วน

0: ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบปะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันนี้เราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
1: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
3: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิและหลายหน่วยงานรวมทั้งภาคและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างเขาไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ประทัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
2: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
4: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอีทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกัน กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
6: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
7: นายแพทย์ผู้ชงชัยซินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS-ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุ ึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
8: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนค.ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนค.ได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนค.ได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนกศรแก้วคำรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน ท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใด Discussion Club ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
11: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีหัววัย33ปีจากเวียดนามไป6ต่อ4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพร

0: ลพัฒน์และวรพีรัชญากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2ต่อ0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซี่ยซินอีและหยวนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2ต่อ0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวลโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup ฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิดคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

0: ูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถไปฟังได้ที่ FM 92.5และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในบางพื้นที่ที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไลฟ์ต้องทีมงานนะคะต้องบอกผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวทีมงานรอขึ้นไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นกันแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาหลังจากที่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเยียวยาในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้ก็จะมีการเยียวยาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะคุณอ้อเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้แหละค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำได้นำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จพันกล่องนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบภัยค่ะยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเยียวยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในบางพื้นที่คือที่เราได้ทราบกันก็ได้มีการ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้วันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีบ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึง30กันยายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครที่จะสะดวกไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครก็สามารถเดินทางไปได้นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.รัฐมนตรีนะคะ4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ย ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้สามารถยื่นได้กรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินนะคะยาวนานเกิน7วันขึ้นไปส่วนกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ลำบากได้สะดวกนะคะดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เราประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ4เคสนี้สามารถยื่นได้ค่ะขอรับการเยียวยาได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ปภ.นั้นเปิดระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไล่จังหวัดให้ฟังเลยละกันนะคะกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายนะคะไล่ลงมาค่ะตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์รวมมาถึงปทุมธานีประจวบปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดที่เกิดน้ำท่วมมานะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเมื่อช่วงต้นปีนะคะมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศไว้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะคือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นบ้านเช่าโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรก็ต่างๆหอพักนะคะการลงทะเบียนของการช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำร้องได้2ช่องทางจะยื่นผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้ค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนยื่นเอกสารด้วยตัวเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยค่ะ
0: ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนแล้วเรื่องของทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะรถยนต
1: ์ค่ะ
0: รถนี่คือได้รับความเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะทางสคบก็ได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการสถานีละ2คันค่ะติดต่อผ่านสายด่วน191นะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการก็จะดีนะคะทางด้านการซ่อมรถค่ะสคบก็ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยนะคะก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่นะคะลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริ ริการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีด้วยประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะคะเพื่อสอบถามสิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาของมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมค่ะด้านการเคลมประกันนะคะสคบก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์สันดาปนะคะก็มีการประเมินความเสียหาย5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นเบาะนะคะเบาะนั่งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงกรณีรถจมน้ำทั้งคันค่ะแต่ก็ต้องถ่ายภาพระดับน้ำนะคะแล้วก็ความเสียหายไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1186นะคะสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะโดยติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนรถเช่าค่ะสคบก็ขอความร่วมมือสมาคมรถเช่าไทยให้ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนโดยเร็วหากว่ายังอยู่ในสัญญาเช่าส่วนความเสียหายอื่นๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากว่าประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเราจริงๆแล้วทุกวันศุกร์เราจะมีนัดคุยกับอาจารย์อาสาลาพี่ชนคะพี่ชนทีมงานฝากบอกน้องประสานงานด้วยนะคะอย่าเพิ่งต่อสายไปที่อาจารย์อานะคะเห็นขึ้นสายบอกว่าสายพร้อมแล้วเกรงใจอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรีคุณอ
0: ้
1: อน้ำท่วมเหมือนกันปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็มีการประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมนะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเครื่องดื่มสิ่งของหรือว่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่านสามารถบริจาคได้นะคะตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นอาหารและน้ำดื่มนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยจะเป็นน้ำก็ได้หรือว่าอาหารก็ได้จะควบคู่กันมาก็ได้ไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิญญานะคะส่วนใครที่จะบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็สอบถามที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0909306652นะคะเดี๋ยวทางด้านของอาจารย์อาก็น่าจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่2ใช่ไหม

0: ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับจิตน้ำใจทุกทุกท่านเลยนะคะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องมีบริจาคเงินก็ได้น้ำดื่มนมกล่องมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะตามศรัทธาเลยหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลเองก็จะจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยด้วยซึ่งจัดที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์การบริการนะคะจะเปิดให้บริการแบบนี้ค่ะสำหรับตรวจโรคทั่วไปผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับใครที่มีนัดหมายเดิมอยู่แล้วกับโรงพยาบาลหรือว่ายามียาที่จำเป็นไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับรับประทานใน2สัปดาห์นี้ก็สามารถไปติดต่อได้ศูนย์ส่งต่อยานะคะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายแล้วก็ศูนย์ดูแลต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะแล้วก็ยาเดิมที่ท่านเนี่ยรับประทานอยู่เป็นประจำด้วยถ้ามีเอาไปด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอีกสักนิดนึงนะคะทางสสส.เขาออกมาเตือนเขาบอกว่าให้เช็ครถก่อนที่จะขึ้นรถเพราะบางทีด้วยความที่แบบอยากจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้ได้โดยเร็วแบบนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงหลายคนก็อาจจะเตรียมนำรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลับมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษเขาบอกว่าอาสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะหนีน้ำเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในรถหรือบริเวณต่างๆรอบรถค่ะไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะมีสัตว์พิษซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่3ที่ควรจะสำรวจนะคะก็คือตรวจสอบภายในห้องโดยสารตรวจดูบริเวณใต้เบาะพื้นรถใต้คอนโซลนะคะถือว่ามันเป็นจุดที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้ค่
0: ะ
1: 4ก็คือหากสงสัยว่ามีสัตว์อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะคะหากพบความผิดปกติก็ให้ถอยห่างแล้วก็กันคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะจุดสุดท้าย5ก็คือหากพบสัตว์มีพิษห้ามจับเองไม่ควรพยายามจับหรือว่าจัดการสัตว์ร้ายด้วยตัวเองนะคะควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะ199เลยดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็1677ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ1137จสร้อยนะคะ1644สวพ FM 91แล้วก็1669กรณีถูกสัตว์กัดหรือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
0: 13:17 นะคะคุณอ้อคุณจะพาไปเที่ยวไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ขอสั้นๆนะขอสั้นๆละกันนะคะ
1: ไปค่ะวันนี
0: ้เตรียมตัวละ
1: พาไปจังหวัดสตูลกันนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของทะเลและมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานะคะปราสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยู่ที่อำเภอละงูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเสน่ห์ของปราสาทหินพันยอดอยู่ที่เขาหินปูนสีเข้มรูปร่างแปลกตาค่ะมียอดแหลมเรียงรายคล้ายกับป้อมปราการหรือยอดปราสาทโอบล้อมผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตจนเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแล้วก็พายเรือคายักเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากความสวยงามของภูมิประเทศแล้วนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยยังมีลักษณะเป็นหมู่เกาะและภูเขาหินปูนที่มีหน้าผามีถ้ำมีชายหาดแล้วก็โขดหินรูปร่างหลากหลายรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาค่ะก็ ไปกันได้นะคะช่วงนี้ทะเลไทยน่าจะกำลังสวยไหมคะ
0: กำลังสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวประมาณกลางเดือนดิฉันก็จะไปใต้เหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณกบนะคะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง
0: เอาละค่ะ13:19 นนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญ

0: จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้ำท่วมด้วย
1: หน
0: ักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาอัปเดตแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาล
2: โอ้ตอนนี้พายเรืออยู่ในโรงพยาบาล
0: แต่ว่าก็เปิดให้บริการปกติไหมคะ
2: มีเฉพาะคนไข้หนักบางส่วนที่ยังอยู่ที่หอผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าวิกฤตเยอะๆเนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ใกล้ๆค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นก็จะเปิดให้บริการเสริมด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ป่วยนอกปิดค่ะยกเว้นฉุกเฉินจริงๆก็ยังเข้าได้แต่ว่าจะเข้าลำบากเพราะว่ารถมัน
0: ท่วมสูงไหมคะอาจารย์อาคะ
2: ถูกค่ะคือต้องพายเรือดิ
1: โอ้โห
2: เรือวิ่ง
1: แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงจุดไหนคะ
2: คือหนูอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือบริเวณด้านหน้าเส้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยก็ท่วมหมดเลยใช่ไหมคะตลอดเส้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีรถทหารที่แบบเขาคอย
0: จะวิ่งได
2: ้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกโรงพยาบาลสนามอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่จะไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ายก่อนได้นะกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรแบบนี้หรือว่ามียาประจำจะหมดแล้วอันนี้ก็สามารถไปได้มีเบอร์สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะของโรงพยาบาล
2: มีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อลำบากหรือเปล่านะคะเพราะว่า
1: ต้องเข้าไปลำบากนี่เน
2: า
1: ะ
2: งดการให้บริการค่ะขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆค่ะ
0: อันนี้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องของบริจาคนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็สามารถรับบริสามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลก็มีกองทุนที่เปิดรับความช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากน้ำลดก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวตึกโบราณก็น้ำเข้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะดูจากภาพข่าวแล้วโอ้ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้ท่วมมาตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์หรือเปล่าคะ
2: ต้องก็คือหลังจากฝนตกติดกันนะคะก็เริ่มมาแล้วก็เอาไม่อยู่กันละตั้งแต่วันไหนวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มปิดโรงพยาบาลแล้วค่ะ
0: เพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยสัมภาษณ์คุณหมอปาล์มใช่ไหมคะเราคุยกับคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกว่าฝนก็ตกอยู่กรุงเทพก็ตกแข่งกันเลยค่ะ
1: แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้
0: เราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะปาจีนน่าจะยังเนาะปรากฏว่าเอาคู่กันเลยเหมือนสระแก้วปาจีนเนี่ยจะท่วมก่อนด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: นี่น้ำมาก่อน
1: ถือว่าเป็นความโชคดีของทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้นะที่อาจารย์ยังกรุณามาเข้าสาย
0: ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: บ้านหนูก็ล้อมหน้าล้อมหลัง
0: อาจารย์อยู่ในส่วนของตัวเมืองไหมคะ
2: ไม่ค่ะหนูอยู่อีกอำเภอหนึ่งค่ะ
0: โอ้แสดงว่ากินหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเขาปล่อยน้ำมาจากแถวไหนหาดยางหรืออะไรเนี่ยนะคะ
0: ไปอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยก็เจอน้ำจากกรุงเทพที่ปล่อยออกไปท้ายๆด้านนู้นก็เจอกันหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สระแก้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสระแก้วด้วยที่ท่วมสระแก้วปราจีนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชาวปราจีนบุรีด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์อาคะอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีคะ
2: วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยเรื่องของพยาธิค่ะเพราะว่าอย่างหน้าน้ำแบบนี้คนก็จะแบบหาปลาอะไรได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่ะซึ่งปลาเนี่ยก็กินได้นะคะแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงแบบประเภทที่มันสุกๆดิบๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งของพยาธิใบไม้ค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ค่ะซึ่งมันอยู่ในร่างกายได้หลายสิบปีค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเป็นพยาธิใบไม้จริงๆเนี่ยก็กินยาแผนปัจจุบันจะเห็นผลกว่านะคะ

0: แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแทรกเรื่องสมุนไพรเข้ามานิดหน่อยนะ
1: คะ
0: สำหรับพยาธิใบไม้นะคะพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะเจอจากการบริโภคอาหารประเภทปลากุ้งหอยก็คือของที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่าพวกพืชน้ำก็ได้นะคะเช่นผักบุ้งนะคะกระจับแห้วสายบัวผักกระเฉดน้ำพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีตัวอ่อนพยาธิอยู่ในตัวผิวผักหรือว่าอยู่ในตัวปลาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: แล้วก็เวลาที่เรากินเข้าไปถ้ามันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปโตเป็นตัวแก่อยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำดีหรือว่าตับซึ่งบางทีมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันก็มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงซึ่งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อาการมันไม่จำเพาะเจาะจงนะคะบางอาการก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะคนไข้อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่าตับโตได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวแอลเบนดาโซนนะคะคุณหมอก็จะให้กินครั้งละเม็ดเวลา2ครั้ง 3-7 วันนะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือพลาซิควอนเทลซึ่งอันนี้ไม่ต้องจำก็คือถ้าเรามีประวัติการกินพืชน้ำหรือว่าสัตว์น้ำที่มันสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ลวกผ่านความร้อนดีๆแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นพยาธิหรือเปล่าก็ลองให้คุณหมอพิจารณาให้การรักษาดูนะคะทีนี้วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือพยายามถ่ายอุจจาระลงส้วมเป็นประจำทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่เอาอุจจาระไปลดผักลดอะไรเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าคนกินผักสดนะก็อาจจะติดพยาธิได้นะ
1: ค
0: ะแล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มนะคะที่น้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องกินแบบปรุงสุกนะคะไม่กินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยผักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นพืชน้ำเรากินแบบลวกสุกดีกว่าเช่นผักบุ้งนาผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ต้องขัดถูบริเวณผิวผักเพราะว่าบางทีเนี่ยไข่พยาธิมันเกาะอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะก็คือถูทีละใบทีละใบเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็เลี่ยงการกินของสุกๆดิบๆหรือผักสดไปเลยเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำอายุเยอะเป็นโรค HIV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำล้างก้นฟอกสบู่ทุกวันนะคะล่าตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าบางทีเราหยิบนู่นหยิบนี่กินบางทีไข่พยาธิมันอยู่ตรงซอกเล็บเราได้นะคะแล้วก็อย่าแบบดูดนิ้วอย่ากัดเล็บนะบางคนมีนิสัยแบบว่ากินขนมและดูดนิ้วอะไรแล้วก็สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าการเดิมย่ำน้ำอย่างหน้าเนี้ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดติดพยาธิพวกพยาธิปากขอนะคะพยาธิปากขอก็จะชอนชัยเข้าสู่ร่างกายในคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้นะคะแล้วก็อาหารที่มักจะเป็นแหล่งของพยาธิก็คือพวกลาบก้อยซอยจุถ้าปลาร้าดิบนะเนื้อสัตว์สเต็กอะไรที่ยังย่างไม่สุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเป็ดไก่กบงูปลาไหลอะไรเงี้ยช่วงนี้บางคนแบบหาอะไรกินไม่ได้จะกินพวกนี้ก็ อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่สุกก็อาจจะมีตัวอ่อนของพวกพยาธิตัวตืดนะคะหรือว่าแหนมแหนมนี่ก็มีพยาธิตัวตืดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นใบแล้วก็เม็ดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะจะเป็นชาชมชุมเห็ดเทศที่เราใช้กินช่วยระบายนั่นแหละนะพื้นบ้านเขาก็บอกว่าใช้ค่าพยาธิได้แต่ไม่ได้ระบุว่าค่าพยาธิชนิดไหนนะคะแล้วก็จะมีพวกพริกไทยใบสะเดาลูกยอมะเขือพวงหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือข้อมูลน้อยมากรู้ทราบแค่นี้นะคะส่วนที่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวเมล็ดฟักทอง นะเมล็ดฟักทองเนี่ยให้กินครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งติดต่อกัน 5-6 วันอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยขับพยาธิตัวกลมนะพวกพยาธิเส้นได้อะไรแบบนี้หรือพยาธิตัวตื่นนะคะก็ใช้ตัวเมล็ดฟักทองบดเคี้ยวได้นะคะที่เขาขายแบบอบสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใบมะระขี้นกกับผลมะระขี้นกนะก็คือเรากินมะระขี้นกเนี่ยมันสามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้แต่ว่าการศึกษามันเป็นการศึกษาในไก่นะคะแล้วก็ในหมูที่เขาทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะโดยพบว่าเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเวลาเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเนี่ยจะเจอว่าพยาธิมันถูกทำลายให้ผิวเซลล์เนี่ยมันฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาให้ใช้ตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะต้มกินติดต่อกัน 5-8 วันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ตัวเมล็ดแก่มะละกอบดแห้งนะคะครั้งละประมาณ 1.5 ช้อนชานะคะอาจจะผสมในน้ำผึ้งก็ได้นะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาทำในเด็กชาวไนจีเรียก็คือเขาเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยเจริญอะไรเงี้ยอยู่กับดินกับทรายก็อาจจะแบบมีพยาธิเยอะอะค่
1: ะ
0: ซึ่งเด็กเนี่ยอายุประมาณสัก 3-6 ปีเอามา60คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้กินน้ำผึ้งอย่างเดียวแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยกินเมล็ดแก่มะละกอบดใส่ในน้ำผึ้งนะคะก็คือเหมือนกับว่าดูเปรียบเทียบกัน2กลุ่มไม่ให้เกิดอคติว่าเอ้ยฉันได้ยาอีกกลุ่มนึงไม่ได้ยาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตรวจอุจจาระก่อนแล้วก็หลังกินผ่านไป7วันนะคะก็คือก่อนกินเนี่ยก็คือคนเด็กชาวไนจีเรียเนี่ยจะมีพยาธิไส้เดือนนะคะ26คนแล้วก็ลองลงมาเนี่ยบางคนก็จะมีพวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิตัวตืดร่วมด้วยในบางคนหลายคนก็มีการติดเชื้อพยาธิหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็เขาให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวก็คือเมล็ดปดแก่มะละกอแห้งครั้งละ 1.5 ช้อนชาหรือประมาณ4กรัมในน้ำผึ้งครั้งเดียวแล้วอีก7วันเนี่ยมาตรวจอุจจาระซ้ำนะคะซึ่งหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ 80% นะคะของเด็กที่กินไม่เจอพยาธิในอุจจาระเมื่อตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้รับน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ได้กินตัวเม็ดมะละกอแก่เนี่ยก็ยังเจอพยาธิอยู่นะคะก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีการมาฝากเท่านี้แล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะระวังเรื่องของนอกจากพยาธิแล้วน้องก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเข้าถึงยากเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเนาะเวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนเป็นไปได้ไหมคะถ้าว่าน้ำท่วมแบบนี้โอกาสที่จะติดหรือว่าเป็นพยาธิไส้เดือนได้เนี่ยมีไหมคะจากผักผลไม้
0: เป็นไปได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ในพวกน้ำอาหารผักสดผลไม้หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสดินหรือว่าเราล้างก้นแล้วเรามีไข่พยาธิติดแล้วเราก็หยิบอาหารเข้าปากอีกหรือเท้าย่ำดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ตามดินแล้วก็พยาธิไส้เดือนเนี่ยหนูเคยเห็นเพจคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพยาธิอ่
1: ะ
0: ที่แบบเวลาหมอส่งอุจจาระมาตรวจอ่ะหรือว่าเขาส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันเหมือนเส้นบะหมี่เลยอ่ะใช่มันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพยาธิไส้เดือน
1: ค่ะจากนี้ไปจะไม่กินบะหมี
2: ่เอ้าดิฉันจำไว้แล้วนะ
1: ช่วงนี้หนอนเหนินบะหมี่ไส้พยาธิเนี่ย
0: แต่ถ้าพยาธิปากขอก็เจอได้เหมือนกันถ้าเราเดินย่ำดินย่ำน้ำเท้าเปล่าช่วงนี้เพราะว่ามันใช้ได้พยาธิปากขอเนี่ยมัน มันจะทำให้คนไข้เลือดจางเพราะว่ามันจะดูดเลือด
2: โอ้
0: ใช่ค่ะดูดเลือดจากคนไข
2: ้ต้องใส่รองเท้า
1: หรือพยาธิอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่ค่ะ 13:34 ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: 13:39 นะคะเพลงเพราะๆค่ะ IMF นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12นี้เนาะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: 1วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณปราณีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์อา
3: จ้า
2: เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมบ้านยังเสียงยังอารมณ์ดียังมีหัวเราะอีกเนี่ย
0: อ
2: าจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาจะน่ารักจริงๆเลย
0: จ้าอ่ามีอะไรจะสอบถามเชิญค่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์อา
1: โทรมาส่งกำลังใจ
2: อาจารย์อา
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณปราณีโทรต่อสายมานะจากปทุมธานีส่งต่อไปที่ปราจีนบุรีนะคะอาจารย์อาแล้วก็คุณหมอทุกท่านเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีหนึ่งสายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาค่ะจากจังหวัดอะไรส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชอนสองท่าน
0: ค่ะจากไหนจ๊ะ
4: สมุทรสาครค่ะ
0: จ้าโอ้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
4: ที่นี่ไม่ท่วมค่ะที่สมุทรสาครนี่ยังไม่ท่วม
0: ดีแล้วดีแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้ถามอะไรดีจ๊ะ
4: ให้กำลังใจอาจารย์อาด้วยนะอาจารย์อา
0: แฟนคลับอาจารย์อา
4: คิดถึงนะคิดถึงนะเห็นสาวว่าน้ำท่วมบ้านเหรออืมเราว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย
5: ไม่เป็น
4: โอ้ยพายเรือพายเรือเป็นไหม
5: พายเรือน่าจะพอได้
4: เหรอก็เป็นห่วงนะอาจารย์อาจ้ะให้กำลังใจอาจารย์อานะจ้ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: มีอะไรจะถามไหมคะ
4: ถามค่ะเพราะว่าชอบทานแหนมอาจารย์นะอาบอกว่าแหนมมีพยาธิหรอ
5: ใช่ไม่ควรจะกินบ่อยนะ
4: ไม่แต่ผัดให้นั่นข้าวผัดอร่อยดี
1: อ๋อทำสุกแล้ว
5: ถ้าสุกแล้วก็น่าจะพอรับได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็บางทีแหนมมันมีพวกสารดิมประสิวหรือในโตซามีนนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยมันก่อมะเร็งค่ะ
4: โอ้ค่ะแล้วก็
5: แต่เจ้านะหนูก็บอกไม่ได้หลับเฉพาะเจาะจงว่าทุกแหนมนะแต่ว่าบางทีเขาก็ให้ระวังไว้อะค่ะ
4: แล้วก็บะหมี่ด้วยนะแต่กินสุกบะหมี
5: ่ไม่ใช่บะหมี่กินได้แต่ว่าพยาธิไตเดือนอะมันหน้าตาเหมือนบะหมี่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวอยากเข้าใจผิดบะหมี่กินได้แต่ที่บอกว่าบะหมี่ที่เรากลัวบะหมี่นั่นคือพยาธิที่หน้าตาพยาธิไตเดือนใช่ไหมอาจารย์อะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
1: หน้าตาคล้าย
0: หน้าตาคือลักษณะเขาคล้ายบะหมี
4: ่
0: ไม่ใช่บอกว่าบะหมี่ไม่ได้นะ
4: แล้วผักดิบนี่ก็ชอบมากมากเลยแต่ล้างสะอาด
5: ถ้าล้างสะอาดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถูให้น้ำไหลผ่านเพราะว่าพวกนี้มันยึดเกาะกันด้วยแรงถ้ามันมีมันจะมีพวกไข่พยาธิเกาะอยู่ที่เฉย
4: โอเค
5: แต่ว่าผักสดเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชน้ำก็อาจจะความเสี่ยงลดลงค่ะ
4: แล้วคืนนี้อาจารย์อามาเปล่าเนี่ยคืนนี้
5: ได้ออกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขนของขึ้นชั้น2ก่อน
0: อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะคะ
4: จ้าให้กำลังใจอาจารย์อาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกอาจารย์เลยค่ะเป็นห่วง
5: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขาดหมอไม่ได้นะคะคนไข้แย่เชื่อป่ะจริงๆนะขาดไม่ได้จริงๆขาดอะไรขาดได้ขาดหมอไม่ได้
0: โอเคค่ะคุณอภิญญา
4: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: แฟนคลับอาจารย์อา
0: คือดับเบิลมาแล้วนะอาจารย์อาวันนี้น่าจะไม่มีใครปรึกษาสุขภาพกับอาจารย์แล้วแหละน่าจะโทร

0: โทรมาให้กำลังใจ
1: โทรมาถามว่าอาจารย์ว่ายน้ำ
0: ใช่อาจารย์พายเรือแล้วก็ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้นะ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะ
1: 022769718 022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
0: คะ
1: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะคุณนิคมคำไม่ใช่คำสร้อยคุณนิคมประคำศรีนะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเหมือนกันนะคะก็ฝากส่งกำลังใจเช่นกันค่ะไปที่คุณสรรสนีหรือเปล่าคะ
1: สรรสนีเหรอคะ
0: สรรสนีหรือสรรสนี
2: ถาปณีค่ะ
0: ถาปณีทีมงานถาปณีนะคะอยู่กำแพงเพชรจ้ะ
2: อาจารย์อาว่าไอ้โรคไวรัสตับอักเสบซีอะค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาหายไหม
3: ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะสามารถหายขาดได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ต้องติดต่อทางโรงพยาบาลสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะอาจจะเขาพบว่าอาจจะมาจากทางเลือดนะคะเช่นเราเคยรับเลือดหรือว่าใช้เข็มฉีดยาอะไรร่วมกันหรือทั้งได้สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะหรือจากมารดาสู่ทารกนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบ
2: ไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาอะไรนั่นตามที่ท้องอะค่ะ
0: เขาเรียกอันเตอร์ซาวด์เหรอคะอันเตอร์ซาวด์ไหม
2: แค่อันเทอร์ซาวมันเจอจุดดำเล็กๆเขาบอกอย่างนี้ค่ะหมอมันจะเกิดมันจะกลายเป็นมะเร็งไปไหมจ๊ะ
3: อันนี้ไม่เสมอไปค่ะยังไม่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันทำให้ตับเราอักเสบได้คืออักเสบก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเป็นเหมือนแผลเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยตับอักเสบเนี้ยมันจะกลายเป็นตับแข็งถ้าตับแข็งแล้วมันไม่ฟื้นนะคือเนื้อตับมันจะเสียไอ้ส่วนที่แข็งไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบแล้วจะกลายเป็นมะเร็งแล้วแต่คนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงก็คือแนะนำว่าให้รับการรักษาค่ะถ้าคุณหมอเขาบอกเป็นไวรัสตับอักเสบ
2: ไวรัสตับอักเสบซีแล้วเขาไอ้หมอแผนปัจจุบันที่อายุรกรรมเขาจะส่งไปหาแพทย
3: ์หมอเฉพาะทาง
2: ที่เป็นเกี่ยวกับตับอะค่ะหมอ
3: ค่ะ
2: แล้ว
3: ไม่นานค่ะประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็อัตราการหายขาดสูงประมาณ90%ค่ะ
2: อาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงมั่งคะหมออ
3: าการเริ่มต้นส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการค่ะ80%ร้อยคนเป็น80คนไม่มีอาการ
2: หมอที่ตรวจเขาถามว่ามีอาการยังไงบ้างก็มันไม่มีอาการอะไรก็บอกไม่มีอาการ
3: อ๋อ
2: มันจะมีอืดท้องแน่นท้องอะไรมั่งไม่จ๊ะหมอ
3: มันมีอ่อนเพลียบ้างท้องอืดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่คนค่ะอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงเนาะคือมันก็เจอได้ในโรคอื่นก็ถ้าหมอเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นไวรัสตับอักเสบก็มีหนทางรักษาค่ะก็รักษาหายขาดได้ค่ะ
2: หายขาดได้ใช่ไหมจ๊ะก็หมอเขานัดอีกตั้ง6เดือนนะกว่าจะถึงวันนัดที่จะเจอกับแพทย์กับหมอตับโดยตรงอะจ๊ะก็กลัวว่า
3: ทำไมนัดนานจังจะเป็นชนิด
2: จะช้าไปหรือเปล่าหมอ6เดือนนู้นนะ
0: 6เดือนแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าคะ
2: ไม่เขาบอกว่ามันเจอจุดที่แพทย์อายุรกรรมเขานั่นไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาแพทย์ที่
0: เฉพาะทาง
2: จ้ะ
0: คิวยาว
3: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบชนิดซีหรอคะ
2: จากที่ตรวจแรกๆเขาบอกว่าไวรัสตับอักเสบซีเขาบอกอย่างนี้
3: คืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการอะไรที่รุนแรงก่อนถึงนัดเนี่ยก็ไปก่อนนัดได้เนาะเช่นตัวเหลืองตาเหลืองไม่มีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรายังดูปกติดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเช่นไวรัสมันอาจจะยังเจอไม่เยอะหรือว่าตับยังไม่ได้อักเสบเยอะเขาก็อาจจะรอติดตามอาการไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นไปได้

0: ือนกันนะก็ทำงานได้ปกติก็อายุ67แล้วเนาะก็ยังทำงานได้ปกติยังแข็งแรงดีอยู
1: ่อ๋อค่ะก็พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้ดีอะค่ะมันก็
0: อาหารล่ะคะหมออาหารมันห้ามอะไรบ้างไหม
1: อาหารหรออาหารจริงๆก็เป็นหลักทำเขาเรียกว่าหลักการดูแลสุขภาพที่ดีทั่วไปก็พยายามอย่าไปกินของที่มันเร่งให้ตับมันทำงานหนักเช่นของทอดของมันที่คือกินได้นะแต่อย่าไปกินแบบทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จ้ะค่ะค่ะก็มันนานไง6เดือนก็เลยใจคอไม่ดีก็เลยต้องลองโทรถามอาจารย์อาดูก่อน
1: อ๋อเป็นพาหะหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อไปแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะหมอเขาอาจจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่ายังติดตามอาการต่อได
0: ้อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอ
2: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอน้ำท่วม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะคุณถาปณีนะคะจากกำแพงเพชรค่ะ
3: ค่ะยังมีเวลานะคะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้เลยค่ะ
2: โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะกลัวหมอแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกนะคะมาแล้วค่ะสายนี้นะคะจากป้าอีทค่ะป้าอีทอยู่ตรงชื่อด้านบนนะทีมงาน
3: ป้าอีทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมออุ้ยรอจดเบอร์เป็นปีเลยจดไม่ทัน
2: ได้แล้วปีนี้ชนะเลิศค่ะ
3: โทรจากที่ไหนคะป้าอีท
4: พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะ
2: โอเคค่ะใช่แล้วค่ะ
4: อยากทราบว่ากินลูกใต้ใบแก้เบาหวานได้ไหมคะ
2: ป้าอีจ๋าป้าอีไปปิดวิทยุนิดนึงเนาะฟังทางโทรศัพท์เอานะคะ
4: โอเคโอเคปิดแล้วค่ะ
2: ลูกใต้ใบตะกี้ถามอะไรนะคุณอ้อกินได้ไหมเหรอ
3: ค่ะ
2: ลูกใต้ใบ
1: กินได้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ลดน้ำตาลได้จริงค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่างานวิจัยอาจจะ
4: ก็หมอเขานัด3เดือนเจาะเลือดอ่ะหนูก็จะกินแค่3วัน5วันแล้วก็จะไปเจาะค่ะปวดเบาหวานขึ้นเยอะก็ไม่ทานอะไรพอทานนิดทานหน่อยน้ำหนักขึ้นแล้วอ้วนวันกินข้าวแค่ช้อน2ช้อนแค่นั้นเอง
1: แล้วใครบอกว่าให้ใช้ลูกใต้ใบคะ
4: ก็เพื่อนเขาบอกมาค่ะ
1: อ๋อแล้วได้ลองกินบ้างหรือยังคะจะกินแบบไหนเอ่ยต้มเองหรือว่า
4: เอาสดมาต้มทั้งต้นนะคะ
1: แล้วน้ำตาลล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
4: โหมันต้อง180นะคะล่าสุดนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนบอกให้กินเขาบอกให้กินก่อนเลยหาหมอสัก5วันก็เนี่ยใกล้จะถึงหาหมอแล้วก็จะรอโทรถามคุณหมอดูค่ะ
2: จะรอหมอใช่ไหม
4: ไม่รอหมอแต่ว่าถ้าไปมันสูงขึ้นแล้วคุณหมอบ่นทั้งตีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะบางวันเช้านะกินข้าวช้อนเดียวเย็นบางทีก็ไม่กินแต่กลับอะค่ะแล้วก็วันก็ทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้น้ำหนักก็ยังขึ้นเลยกินอะไรน้ำหนักขึ้นเป็นโรคนี้ตายอดตายอยากจริงๆนะคะ
2: โอ้ยังไม่ขนาดนั้นค่ะ
3: หรือว่าอาหารที่ทานจะเป็นพวกกะทิพวกของมันของหวานหรือเปล่าคะ
2: ของทอด
4: ของหวานเนี่ยทุเรียนทุเรินทุอะไรนะมันลมอะไรไม่ทานเลยค่ะโอ้โหกล้วยก็ไม่การหมอบอกห้ามกินกล้วยกินนู่นกินนี่ก็ไม่ทานเลยค่ะขนมปังยังไม่ทานเลยนะ
2: ของทอดล่ะคะ
4: ของทอดก็ไม่ค่อยทานค่ะ
2: ม
4: ัน
2: อาจจะสะสมอยู่แล้วไงมันสะสม
4: ไม่รู้ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนก
2: ัน เดี๋ยวฟังอาจารย์
1: อาจารย์ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเปล่าคะ
4: มันก็เลยแบบว่าเขาดูในทีวีก็นั่งลุกนั่งนั่งลุกนั่งลุกนั่งสักสิบนึงสักนับสิบทีทีก็ลุกทีอะไรเงี้ยค่ะก็ขี่จักรยานที500เที่ยววันนึงอ่ะ
1: ทีนี้

0: นี้ที่ที่ว่าจะไปกินลูกใต้ใบเพิ่มอะค่ะล่าสุดเนี่ยหมอเขาปรับยาเพิ่มแล้วหรือยังคะกลัวมันจะมากไป
1: ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มครับจ่ายยาตามปกติค่ะ
0: อ๋อครั้งก่อนที่ว่าเจอน้ำตาลสูงหมอยังให้กินยาเท่าเดิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอ๋อก็ลองกินดูวันละแก้ว2แก้วน้อยถ้าต้มก็อย่าไปต้มเข้มข้นต้มเคี่ยวอะไรมากมาย
1: โอ้ต้นเดียวก็ต้มกินแค่วันละแก้วแค่นั้นแหละค่ะ
0: แล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันใจสั่นจะเป็นลมหิวๆยังไงแสดงว่ามันอาจจะมากไปปกติกินข้าวกินอะไรคะ
1: เช้าก็กิน6โมงก็ช้อนเดียวค่ะนะแล้วก็
0: กลางวันเย็นกินไหม
1: กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวเย็นบางทีก็ไม่กินแบบมันต้องทานยาเย็นด้วยก็ต้องกินรองท้องหน่อยนึงค่ะ
0: ทีนี้มันมีมื้อไหนที่ไม่มียาหมอไหม
1: มีทุกมื้อเลย
0: งั้นเราอาจจะต้องเติมเข้าไปในมื้อที่เรากินปริมาณอาหารเยอะหน่อยนะคะ
1: ต้องกินอาหารเยอะหน่อยเหรอคะ
0: ไม่ใช่หมายความว่าสมมุติว่าเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยเวลาเราจะกินสมุนไพรพร้อมยาแผนปัจจุบันน่ะหนูแนะนำว่าถ้าเลือกได้อ่ะเลือกมื้อที่เรากินอาหารเยอะหน่อยคือไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราเติมยาลดน้ำตาลเข้าไปอีกอะค่ะไม่งั้นมันน้ำตาลตกเราจะอันตรายได
1: ้ที่ทานมามื้อเต็มกินช่วงบ่ายเนี่ยมื้อละแก้วละแก้วแค่นั้นแหละค่ะไม่ทานเยอะก็กลัว
0: ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็
1: ไม่มีลองดูไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใจสั่นไม่เป็นไรค่ะหนูไม่แพ้ยา
2: ค่ะโอเคนะคะป้าอีท
3: โอเคนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
3: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลกันต่อไปเนาะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพิสุทธิ์นะคะถามว่าน้ำตาล103สูงไหมคะอาจารย
0: ์103ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 103ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาเบาหวานก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็คือคนปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100ค่ะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วไปวัดที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะต้องไม่เกิน100แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่นะคะแล้วได้103ก็ถือว่าคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่กินยาเบาหวานแล้วเนี่ยเขาจะให้ควบคุมน้ำตาลให้ได้ไม่เกิน130ก็คือเกณฑ์มันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังที่อาจจะสามารถติดต่อจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนหลังจากน้ำลดได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเกิดจะติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลองโทรดูก่อนแต่ถ้าแบบรอแล้วไม่มีใครรับสายเขาน่าจะยุ่งเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหนี้บางส่วนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยในส่วนของแจกข้าวของอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบอร์02แล้วก็87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ปาจีนนะคะ02 02แล้วก็87710ค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิม สินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจ จนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็จะส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาต่างๆนะคะเอกสารหลักฐานที่เราควรเก็บไว้มีอะไรบ้างคะ
2: ครับอันนี้เป็นความเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะที่ผ่านมาก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์อยู่โดยตลอดนะครับว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีนะครับอันดับแรกหลักฐานที่เป็นพยานให้เห็นว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสภาพของบ้านเรือนนะครับเลือกสวนไร่นานะต้นไม้นะครับที่นี่ที่เยอะคือต้นมะพร้าวส้มโอและลิ้นจี่ครับรวมถึงประมงพื้นบ้านบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยท่านถ่ายรูปเก็บไว้โดยเฉพาะก่อนและหลังเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ท่านบันทึกภาพไว้นะครับว่าช่วงวันนี้เวลานี้นะครับเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและเมื่อน้ำลดแล้วท่านก็มีภาพว่ามีความเสียหายอย่างไรรวมถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ผมได้เน้นย้ำนอกจากประมาณให้พี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมได้รับทราบเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์หรือเกษตรจังหวัดนะครับรวมถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ที่จะดำเนินการเบื้องต้นก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะก็จะต้องมีกระบวนการในการยื่นเรื่องนะครับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วหน่วยงานก็จะลงไปตรวจสภาพความเสียหายหากเป็นมีความเสียหายจริงตามหลักเกณฑ์ก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาต่อไปครับ
1: ค่ะก็เอาง่ายๆว่าต้องตอนนี้ระหว่างที่ใครประสบปัญหาก็ถ่ายรูปเก็บเอกสารหลักฐานเอาไว้

0: ว่าบ้านเรือนหรือว่าเรื่องสวนไร่นาของท่านเนี่ยกระทบตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะและอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้สถานที่ต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงหรือเป็นสถานที่ในการนำรถเนี่ยขึ้นไปจอดตอนนี้เนี่ยที่ทางตรงนี้หรือว่าศูนย์ต่างๆหรือสถานที่เนี่ยเพียงพอต่อการรองรับกับรถผู้ประสบภัยมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เพียงพอครับเนื่องจากต้องเรียนว่าสงครามเนี่ยจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยคนก็น้อยที่สุดนะฮะมีแสนแปดหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งอย่างที่ตำรวจครับเราได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเรื่องพื้นที่พักพิงเนี่ยเรามี36ตำบลทุกตำบลนะฮะมีพื้นที่พักพิงอย่างน้อยตำบลละหนึ่งแห่งนอกจากนั้นก็จะมีประจำอำเภอบางคนทีอยู่ที่หอประชุมอำเภอบางคนทีซึ่งมี2ชั้นนะครับรวมถึงในส่วนของจังหวัดเองก็มีหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่จะเป็นพื้นที่พักพิงกรณีที่ระดับพื้นที่พักพิงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ก็สามารถส่งมาที่จังหวัดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พี่น้องยังเข้ามาไม่เยอะครับภาพรวมเข้ามาแค่50กว่าคนเองนะฮะนับถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องส่วนพักพิงที่สงครามเนี่ยไม่เป็นข้อน่าห่วงกังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้มามากกว่านี้นะแต่พี่น้องไม่ยอมออกมาแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องที่ก็เข้าไปนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าที่นี่พื้นที่เล็กแล้วก็ชุมชนเนี่ยรู้จักกันหมดนะสามารถกำกับดูแลได้ค่อนข้างกระชับแล้วก็ทั่วถึงครับ
0: ค่ะสำหรับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ต้องจำเป็นจริงๆเดินทางไปยังสมุทรสงครามไปยังอัมพวาเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงควรไปทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมาจากทางกรุงเทพเพื่อไปทางสมุทรสงครามนะคะ
1: ครับตอนนี้นะครับถนนเส้นทางหลักที่มาสมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตลอดทั่วพื้นที่ของจังหวัดน
0: ะ
1: ยังสามารถใช้สัญจรได้ยกเว้นถนนสายรองที่อยู่ในระดับอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านโดยเฉพาะในโซนบางคนทีอัมพวาอาจจะมีท่วมบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการใช้ชีวิตนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวมาทำธุระมาไหว้พระทานอาหารที่สมุทรสงครามเนี่ยยังสามารถมาได้ตามปกติครับยกเว้นนะกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางน้ำเช่นการล่องเรือนะการตวัดทางน้ำหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำโรงแรมที่อยู่ริมน้ำตอนนี้จะประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่ว่าการเดินทางมาที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสงครามหรือแม่กองนะครับซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กองเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมครับตามที่ผมนำเรียนว่าน้ำเนี่ยมันแล้วก็อยู่ที่อัมพวากับบางคนทีเนื่องจากอำเภอเมืองเนี่ยติดทะเลพอน้ำทะเลขึ้นนะครับน้ำตอนบนก็ไม่ลงมาพอน้ำทะเลลงนะครับไม่ทันจะน้ำลงมาน้ำทะเลก็ขึ้นอีกแล้วแต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยก็เลยเนื่องจากอยู่ติดทะเลนะครับก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำท่วมครับยังสามารถมาได้ปกติครับแต่พื้นที่ของทั้งจังหวัดครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะทางสมุทรสงครามตอนนี้มีศูนย์พักพิงกี่จุดคะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อีกเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะ
1: เรามี36จุดฮะระดับตำบลนะฮะแล้วก็มีอีก2จุดระดับจังหวัดและอำเภอครับสามารถรองรับได้อีกเป็นพันๆคนเลยฮะตอนนี้เตรียมไว้รองรับได้หลายพันคนแต่คนเพิ่งมา50กว่าคนฮะและคิดว่าคงไม่มีมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทฮะก็เตรียมความพร้อมรองรับได้จำนวนมากอีกเป็นพันคนเลยครับผม
2: คลายความกังวลใจไป
3: ใช่ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านผู้ว่าช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามสักนิดนึงนะคะให้มั่นใจกับการดูแลของพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: ครับต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องสมุทรสงครามที่บางคนทีและอัมพวานะครับก็ผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมดีนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามสภาพธรรมชาติเมื่อฝนตกหนักจำนวนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่เนี่ยสมุทรสงครามเองเนี่ยเราเป็นจังหวัดเมืองแม่น้ำก็ย่อมหนีไม่พ้นการที่จะต้องมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามที่พวกเราได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีต่อเนื่องก่อนหน้าเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงสถานการณ์เนี่ย

0: ชั่วโมงครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องเต็มที่ในทุกๆเรื่องที่พี่น้องต้องการครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านชยชัยแสงอินค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างที่บอกไปพี่น้องประชาชนคุ้นชินกับระดับน้ำ
3: ริมน้ำไง
2: ที่ท่วมแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางจังหวัดเองต้องการนะคะก็คือเครื่อง
3: ผลักดัน
2: น้ำเหมือนเดิมเลยคือกรมชนแล้วก็กองทัพเรือตอนนี้กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่10เครื่องด้วยกันก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ 2-3 วันนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
3: ต้องบอกว่าในหลายๆจุดสำคัญนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงยังคงมีเพียงพอครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับสถานการณ์ที่กำลังกังวลใจอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่รายการของเรา NBTช่วยชาวบ้านต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีการโฟนอินกับท่านเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานด้วยนั่นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปต่อสายพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานอัปเดตถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมทั้งประเทศไทยนะคะเราจะไปดูข่าวนึงกันก่อนที่เป็นประเด็นว่อนอยู่ในโลกโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยกรมชลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทำงานปกติค่ะเพราะว่ามันมีข่าวคราวนี้ว่าอยู่โลกโซเชียลตอนนี้ใครจะดูข่าวโซเชียลพี่บอลคุ้นเคยอยู่แล้วในโซเชียลน้องกิ๊บคุ้นเคยอยู่แล้วมีข่าว
3: เห็นแชร์เยอะเลย
2: ข่าวหลอกข่าวเฟคนิวเป็นภาพ AI บ้างแหละอันนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่อต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะที่สำคัญติดตามรายการของเรานี่แหละนะจะเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วด้วยซึ่งนะคะกรณีที่แชร์กันว่อนโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยคุณผู้ชมกรมชลประทานยืนยันใช้งานได้ปกตินะคะก็จากกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงกรมชลก็ขอชี้แจงว่าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกและเมื่อระบายระดับน้ำลดลงจนคงที
3: ่
2: ในช่วงเช้าของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนค่ะ
3: โดยล่าสุดครับปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนครับในการเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเบลนะครับเป็นในวันที่1ตุลาคมแล้วก็คาดว่าตั้งแต่เวลาประมาณสัก6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยโดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้นอีก25เซนติเมตรหรือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนครับที่คาดว่าจะตกเพิ่มขึ้นในห้วงของวันที่4ตุลาคมจนถึงวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลปลอมแบบนี้หรือว่าสามารถติดตามได้นะคะฝาก follow กันหน่อย NBT to HD เราก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของน้ำน้องกิ๊ฟคะ
1: คะ
2: ให้เรามาอัปเดตเรื่องของน้ำกันดีไหมคะกับอธิบดีกรมชล
1: ตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านวิทยาแก้วมีค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ค่ะสวัสดีครับคุณผมครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
2: วันนี้มีคุณบอลคุณกิฟต์มาด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันในท่ามกลางน้ำแบบนี
3: ้ค่ะสวัสดีครับ
2: ให้ท่านอธิบดีพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำณวันนี้หน่อยโอ้โหบางพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาซ้ำนะคะน้ำจากลดไปแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: เอาลุ่มน้ำหลักๆที่สำคัญนะครับลุ่มน้ำแรกก็น่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าเริ่มลดลงนะครับมวลน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ ับน้ำหน้าเขื่อนบวก 17.77 นะปัจจุบันก็มีทิศทางที่ลดลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำเหนือในสถานการณ์ที่ฝนตกที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการคลี่คลายนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ยังไงเสียก็ยังคงที่จะระบาย 2,500 อยู่ 3-4 วันนะครับโดยประมาณถ้าเกิดเพื่อรองรับ

0: การปริมาณน้ำฝนที่จะตกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับวันที่5 6 7อาจจะมีถึง8ด้วยเหนือเจ้าพระยาไปนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนะครับ
1: ค่ะอธิบดีคะ
0: ส่วนน้ำต่อไปครับผมได้ถามก่อนได้ครับ
1: เชิญอธิบดีก่อนเลยค่ะ
0: ส่วนลุ่มน้ำต่อไปนะครับที่จะรายงานให้ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองก็ถือว่าปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้ไหลผ่านในส่วนของเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับยังปริมาณน้ำพร้อมที่จะอยู่ลงทะเลนะครับตอนนี้อยู่ที่สมุทรสงครามนะครับก็ถือว่าได้อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่สถานการณ์ที่ได้คลี่คลายลงนะครับแต่ก็ยังไงเสียก็ต้องเตรียมการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกเกิดขึ้นวันที่5 6 7 8เช่นกันครับ
1: ค่ะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนักๆที่ไหลบ่ามาทางเหนือแล้วนะคะจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางในปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
0: จริงๆมวลน้ำด้านเหนือนะครับก็ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักและลงทะเลนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่นะครับฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำระบายจากที่ลุ่มลงสู่ทะเลแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยา3ทิศทางนะครับก็หลายๆหน่วยงานได้ดำเนินการที่ช่วยกันนะเอาน้ำออกจากระบบนะครับตรงนี้ก็กรมชลประทานก็ส่วนหนึ่งที่เอาเรียบคลองชายทะเลนะครับแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะครับที่ได้ออกวันนี้เราสูบออกทั้งหมดจากเครื่องสูบ211เครื่องนะครับที่สูบวันนี้ได้ปริมาณน้ำ76ล้านนะครับโดยประมาณนะครับเมื่อวานนะครับไม่ใช่วันนี้ก็นี่คือสิ่งที่ช่วยกันในส่วนของปริมาณน้ำจากพื้นที่กรุงเทพแต่น้ำที่มาจากการปล่อยท้ายเขื่อนเมื่อนำเรียนสักครู่นะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีผลกระทบในส่วนของที่อยู่ในที่อยุธยานะครับอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งได้รับกระทบอยู่แล้วล่ะในส่วนตรงนี้อาจจะมีการกระทบเพิ่มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับในส่วนตรงนี้ครับ
2: ค่ะในส่วนนี้เราได้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบไหมคะท่านคะ
0: ก็ได้ตามข่าวความเข้าใจครับยังไงเสียปล่อยท้ายเขื่อนเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนก่อนนะครับเพื่อที่จะประสานกับผู้ว่าประสานกับทางพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนนะครับแล้วก็เมื่อมีการปล่อยน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับการเดินทาง24ชั่วโมงจะถึงจุดที่ได้รับผลกระทบที่หนักสุดก็คือที่บางบานนะครับก็ได้แจ้งเตือนว่าประมาณเที่ยงคืนของวันที่3นะครับก็อาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นอีก15เซนครับก็ได้แจ้งเตือนพูดคุยให้ทางจังหวัดก็ต้องตั้งรับและก็เตรียมการกับทางพื้นที่แล้วครับ
1: ค่ะท่านหมายความว่าเที่ยงคืนของวันที่3นั่นคือคืนนี้ถูกไหมคะคือรุ่งเช้าถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้วส่วนของการบริหารจัดการน้ำค่ะที่บอกว่าระดับน้ำมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเรามีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรและมีการหน่วงน้ำอย่างไรเพื่อให้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ก็ใน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ระบายจากท้ายเขื่อนมานะครับก็เฝ้าระวังติดตามในเรื่องระดับน้ำเมื่อผ่านในส่วนของจังหวัดปทุมจังหวัดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการที่เฝ้าติดตามข้อมูลอยู่แล้วก็ดูระดับน้ำครับ
1: ค่ะตั้งรับได้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกต้องไหมคะเรามากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้เราปล่อยได้ครับเพราะปกติแล้วก็ปีที่แล้วเราปล่อยจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปีนี้แค่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะที่บอกว่าการทยอยปล่อยน้ำเนี่ยปรับระบบการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดคือลักษณะไหนคะ
0: ก็ชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีการค่อยๆขึ้นของปริมาณน้ำนะครับไม่อย่างจะได้ไม่มีผลกับทุกประชาชนนะครับก็ชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะกรณีที่ฝนตกลงมาซ้ำแบบนี้อย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกไปว่าคืนนี้เที่ยงคืนในวันที่3ต้องระวังละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรมอุตุก็เตือนมาวันที่5ถึง8ตุลาคมเราจะมีการบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและทำอย่างไรให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดอะคะ
0: ก็เหนือเขื่อนอย่างที่บอกนะครับถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะพร่องน้ำไว้รองรับในส่วนของฝนที่ตกลงมานะครับตอนนี้ก็ท้ายเขื่อนก็ได้นำเรียนเมื่อสักครู่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับให้มันสอดคล้องกับไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายมากนะครับก็พร้อมกับเตรียมการสถานการณ์ที่จะรองรับฝนที่จะตกมาวันที่5ถึง8นี้ด้วยนะครับก็เพื่อความให้สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องระบายน้ำในส่วนของมวลน้ำด้านเหนือลงเพื่อลดระดับน้ำหน้าเขื่อนลงอีกสักประมาณ1เมตร20เซนนะครับที่จะรองรับปริมาณฝนที่จะตกด้านบนครับ
1: ค่ะถามแบบนี้ค่ะการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราได้วางแผนกันไว้แล้วแบบนี้แต่ถ้าฝนตกลงมาซ้ำหนักมากๆเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลไหมคะ
0: ถ้ามีฝนตกเท่ากับปริมาณของครั้งที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะปัญหายุ่งยากหน่อยในการบริหารจัดการนะครับเพราะปริมาณคือมันน้ำค่อนข้างมากครับแต่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนะครับต้องติดตามข้อมูลร่วมกันเขาได้ทำในพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เราแล้วนะครับว่าตกสักกี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรนะครับปริมาณฝนที่ตกในคาดการณ์ที่5ถึง8นี่ไม่ได้มากจนถึงเป็นปริมาณน้ำท่าที่เกินการบริหารจัดการครับ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเขื่อนค่ะท่านอธิบดีคะแน่นอนว่าพอมีฝนตกหนักหรือว่ามีปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับที่สูงแบบนี้นะคะแน่นอนว่าความปลอดภัยของเขื่อนต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจพอสมควรเลยในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายในเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเรายังสามารถที่จะรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีการเตรียมการอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในส่วนของการบริหารเขื่อนนะครับต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับการก่อสร้างเขื่อนในเขื่อน1เขื่อนนะครับเราจะปิดกั้นลำน้ำซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลนะครับอย่างน้อยๆก็50ปีขึ้นไปนะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ผ่านในจุดที่เราจะก่อสร้างเขื่อนเนี่ยกี่ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเราจะต้องมีข้อมูลนะครับพอมีข้อมูลเสร็จก็ดำเนินการที่จะก่อสร้างหรือเก็บกักคราวนี้การเก็บกักในปัจจุบันยากที่จะเก็บกักได้ทั้ง 100% ในการที่จะสร้างเขื่อนที่รองรับปริมาณน้ำที่ผ่านตัวเขื่อนที่เราจะสร้างใหม่เนี่ย 100% เนี่ยยากเพราะว่ามันจะกระทบพื้นที่ป่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาตามความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับความคุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ละเขื่อนก็ประมาณ 70% ของน้ำที่ไหลผ่านบางเขื่อนก็ 50% 60% ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทุกปีมีโอกาสน้ำที่จะต้องไหลล้นมานะครับพอเราเก็บข้อมูลเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำแต่ละปีต้องผ่านเขื่อนประมาณเท่าไหร่เราสร้างเขื่อนเก็บครับไว้แค่ 70% มีโอกาสอีก 30% น้ำต้องล้นนี่คือหลักการตอนบริหารจัดการต้องเอาเกณฑ์เนี้ยในการบริหารเขื่อนนี่คือหลักการนะครับพอหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดฝนมาก็บริหารเขื่อนให้อยู่ในเล้งของรูเคิร์ฟดังกล่าวนะครับเว้นแต่กรณีที่ปริมาณฝนมาแบบมีความเข้มค่อนข้างมากจนปริมาณเก็บกักก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็ซึ่งจะมีลักษณะกราฟเราต้องดูตามข้อเท็จจริงดูจากข้อมูลเท่านั้นนะครับจึงจะทำให้วิเคราะห์ได้ว่าการบริหารจัดการเขื่อนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะครับเราไม่สามารถที่จะดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยทำไมล้นไม่ยอมพร่องก่อนนะครับต้องดูจากข้อมูลซึ่งมีเส้นกราฟอยู่แล้วถ้าเห็นชัดว่าก่อนที่ฝนจะมามีการบริหารจัดการที่ไม่ได้เก็บกักจนเลยเส้น upper root curve นะครับแต่พอมีอยู่วันเดียวฝนตก200มิลก้าวกระโดดจาก 10% เป็น 90% อันนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดจากธรรมชาติที่มีการเ เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมการตกของฝนที่ลักษณะเรนบอมเข้ามาครับ
2: ค่ะแต่ว่าเขื่อนทุกเขื่อนก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะ
0: เราก็การบริหารจัดการเขื่อนเราอย่างที่บอกนะครับเราคำนึงอยู่3เรื่องหนึ่งปริมาณฝนที่จะตกซึ่งคาดการจากกรมอุตุเราจะต้องทุกๆ7วันเราจะต้องเอามาเข้าแบบจำลองฟอร์แคสต์ว่าน้ำจะเข้าเขื่อนเท่าไหร่ปัจจัยที่2ก็คือปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนคือ1ปัจจัยที่3

0: ก็คือในส่วนของระดับน้ำท้ายเขื่อนระดับน้ำของลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่มีระดับอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อน3ส่วนนี้ต้องสมดุลที่สุดโดยภายใต้1ก็ให้ลดผลให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด2ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนจะต้องสมดุลกันเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภายใต้ปัจจัยพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสลับซับซ้อนพอสมควรในการตัดสินใจ
1: ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาแก้วมีที่มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับ
2: ฟังแบบนี้ก็มั่นใจนะท่านอธิบดีมาตอบข้อสงสัย
1: ให
2: ้กับพี่น้องประชาชนเลยอย่างที่บอกครับว่าหลักใหญ่ใจความ3เรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องของการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณฝนติดตามต่อเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการคาดการณ
1: ์
2: เรื่องที่2คือปริมาณน้ำเข้าเขื่อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือระดับน้ำของลำน้ำท้ายเขื่อนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่พอได้รับฟังจากท่านอธิบดีกรมชลประทานก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: ค่ะนอกจากมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้จากกรมชลประทานแล้วเรานะคะมาขอความช่วยเหลือกับเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากทางคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าสำนักงานเขตหนองจอกเนี่ยขอรับการสนับสนุนรถสูงเพื่อรับส่งพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางลำบากมากนะ
3: คะ
1: ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือนะคะก็มีถนนร่วมพัฒนาใช้รถกระบะยกสูงซอยสุวินทวงศ์96ใช้รถ6ล
2: ้
1: อซอยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาหนองจอกหมู่บ้านฟลอราวิวซอยสุวินทวงศ์38ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล
2: ้อ
1: หมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวซอยสุวินทวงศ์44ใช้รถ6ล้อนะคะหมู่บ้านคริสตัลซอยวัดอู่ตะเภาใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อหมู่บ้านเครือวันซอยสุวินทวงศ์64ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อน้องกิฟต์เราสามารถไปสนับสนุนได้ที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
3: ใช่ค่ะผู้ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนรถรับส่งนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตหนองจอกนะคะโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025432373นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์025431143กด0ค่ะ
2: นี่นะครับก็เป็นการขอรับรถสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนมาถึงอีก1ช่วงคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของความเดือดร้อน NBT ช่วยชาวบ้านตอนนี้มีสายอยู่ในพื้นที่ริมคลองหนองจอกนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีความเดือดร้อนที่จะมาพูดคุยในรายการด้วยคุณวสันต์มีวงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านครับ
1: ตอนนี้ริมคลองหนองจอกเป็นยังไงบ้างคะ
4: คืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเรียนว่าไม่ใช่คลองหนองจอกนะครับเป็นคลองลำปะทิวนะครับ
1: คลอง
4: ลำปะทิวนี้เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองแสนแสบนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงไปถึงคลองประเวศบุรีรมนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ริมคลองจะได้รับผลกระทบนะครับ คลองลำปะทิวเนี่ยนะครับมันก็จะรับน้ำจากคลองลำแขกมาด้วยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็คือบริเวณสุวินทวงศ์ซอย64นะครับตลอดทั้งซอยนะครับหลังแยก2ทั้งด้านในที่มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากน้ำก็ยังสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ำในคลองลำปะทิวเนี่ยแทบจะไม่ไหลเลยระดับน้ำไม่ได้ลดลงเลยนะครับจากพื้นที่เลยซึ่งถ้าไปดูที่คลองลำปะทิวเนี่ยก็สันนิษฐานนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยบริหารจัดการน้ำในฐานะที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับในสมัยผู้ว่าสุขุมพันธุ์ไพรพัฒน์เนี่ยตรงเนี้ยน้ำจากคลองลำปะทิวเนี่ยจะไปที่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งจะรับน้ำจากคลองแสนแสบคลองแสนแสบก็จะรับน้ำมาจากทางด้านคลอง13นะครับที่มาจากทางคลองระพีพัฒน์มาจากทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์อันนั้นคือน้ำเหนือนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำที่คลอง13ก็ปิดนะครับประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบช่วงที่มีสถานีสูบน้ำที่สหกรณ์การเกษตรเขตหนองจอกเนี่ยก็ปิดอยู่นะครับฉะนั้นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ณขณะนี้ก็เป็นน้ำฝนที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่ากรุงเทพมหานครเองโดยท่านผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยพยายามที่จะระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองนะครับที่อยู่ในแนวคลองประเวศบุรีรมย์ออกให้หมดนะครับซ
1: ึ่
4: งผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอยากจะนำเรียนท่านผู้ว่านะครับแล้วก็เสนอเทพมหานครว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำตรงวัดกระทุ่มเสือปลาที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าปิด 100% เลยหรือไม่นะครับเพราะว่าจากดูระดับน้ำที่ไม่ไหลเลยเนี่ยเหมือนกับว่าปิด 100% เพื่อที่จะเคลียร์น้ำด้านในออกฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ หนองจอกนะครับคลองลำปะทิวแล้วก็เขตลาดกระบังที่อยู่ใหม่กระทุ่มล้มเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากเพราะน้ำไม่ระบายเลยซึ่งณขณะนี้เนี่ยวันนี้มันวันที่7แล้วนะครับที่น้ำขังเนี่ยก็จะเริ่มมีกลิ่นเริ่มเน่าแล้วแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือโรคที่มาจากช่วงภาวะน้ำเน่าเสียด้วยนะครับซึ่งยังการทำงานในเชิงรุกเทมานครในพื้นที่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือแม้กระทั่งการยื่นคำร้องคำขอเนี่ยประชาชนเองก็ต้องมาที่เขตแต่นี่ผมกลับมาที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้ทำยังไงที่จะลดน้ำในพื้นที่ให้มันได้ชัดเจนแล้วก็ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ด้วยว่าน้ำในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวสุวินทวงศ์64ก็ดีริมคลองลำปะทิวก็ดีริมคลองลำแขกหรือแม้กระทั่งริมคลองแสนแสบณขณะนี้เมื่อสักครู่นี้ผมวิ่งรถผ่านมาน้ำก็เอ่อล้นเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าที่คลองแสนแสบเนี่ยเข้าใจว่าประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบตอนมินบุรีน่าจะปิดเพื่อที่จะดึงน้ำในพื้นที่มินบุรีนะครับในด้านในเคลียร์ตรงรางกำแพงตรงที่จะไปอุโมงค์พระราม9เนี่ยเพื่อจะดึงน้ำตรงนั้นออกฉะนั้นคนที่อยู่นอกประตูระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่มินบุรีก็ดีในพื้นที่เขตหนองจอกก็ดีก็น้ำก็จะเอ่อล้นขึ้นมาณขณะนี้นะครับซึ่งผมเรียนว่าก็เข้าใจได้นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแต่ว่าต้องเฉลี่ยนะครับในการที่จะปล่อยให้น้ำมันระบายได้บ้างนะครับเพราะถ้ามันนิ่งขนาดนี้ 4-5 วัน 7 วันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ประชาชนมีความเครียดแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็จะเยอะนะครับกับโรคที่มากับช่วงที่น้ำลดหรือช่วงที่น้ำยังขังณขณะนี้เพราะมันเริ่มเน่าแล้วนะครับ
1: ค่ะก็คือสิ่งที่ต้องการสะท้อนไปยังกรุงเทพมหานครก็คือการเปิดประตูระบายน้ำนะมีกี่จุดบ้างอย่างไรบ้างย้ำอีกครั้งนึงได้ไหมคะ
4: คือถ้าตรงที่คลองลำปะทิวพื้นที่ที่ผมเป็นปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือที่จะไปประเวศบุรีรมย์ที่จะลงไปที่ลาดกระบังแล้วก็ไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคลองประเวศเนี่ยจะลากน้ำไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีประตูระบายน้ำที่วัดกระทุ่มสาปาในพื้นที่เขตประเวศนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานเพราะน้ำมันไม่เคลื่อนเลยนะครับ
5: ไม่ลดเลย
4: เป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ยกบานประตูระบายน้ำที่ตรงวัดกระทุ่มเสือปลาเลยจึงทำให้น้ำตรงนี้ไม่สามารถที่จะไหลลงน้ำในคลองประเวศไม่สามารถจะไหลเข้าไปข้างในได้เมื่อคลองประเวศด้านนอกประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือปลาไม่สามารถระบายไปด้านในได้เนี่ยคลองลำปะทิวที่จะน้ำลงไปที่คลองประเวศก็ไปไม่ได้นะครับพอน้ำไปถึงคลองประเวศจะไป2ทางครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปที่สถานีสูบน้ำของพระองค์เจ้าชัยอนุชิตในพื้นในคลองประเวศเหมือนกันไปทางฉะเชิงเทราซึ่งฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่สูงครับน้ำจะไหลเข้ามาในเมืองทางคลองวัดใหม่ประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือป่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้เทพมหานครทำยังไงให้น้ำมันลดให้มากกว่านี้นะครับอันที่สองก็คือในคลองแสนแสบณขณะนี้นะครับคลองแสนแสบที่จะวิ่งเข้ามาที่สถานีสูบน้ำพระราม9เนี่ยเข
1: ้
4: าใจว่าณขณะนี้กำลังเคลียร์ที่ร่ม9เขตร่ม9ซึ่งก็จะพยายามจะดึงน้ำที่คลอง2ต้นรุ่นไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะดึงน้ำออกจากเขตร่ม9ก็เลยไปปิดประตูระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมินบุรีนะครับก็ทำให้น้ำที่หนองจอกเนี่ยมันไม่ลดระดับเหมือนกันตอนนี้เอ่อขึ้นมาบนถนนเรียบวารีถนนลาดอุทิศแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากให้กรุงเทพมหานครก็คือว่าต้องอะไรสร้างสมดุลในการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับคือบางทีเราเซฟพื้นที่หนึ่งแต่ว่าประชาชนอีกพื้นที่คือถ้าน้ำในประเวศเขตประเวศลดลงน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังเริ่มลดลงในที่อยู่ทางด้านในนะครับร่วมก้าวลดลงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้น้ำทางหนองจอกพื้นที่ด้านนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออยากให้เกิดเหตุมาในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนไปที่ประตูระบายน้ำไปที่สถานีสูบน้ำไปกดดันตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของว่าชาติยากขึ้นไปอีกครับ
1: ได้ค่ะคุณวสันต์คะเราขอสอบถามเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะสะท้อนไปยังกรุงเทพมหานครให้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณวสันต์มีวงค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ริมคลองนะคะเป็นริมคลองลำประซิวตอนนี้สวัสดีนะคะ
5: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะก็สะท้อนไปยังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าตอนนี้เนี่ยช่วยไปด
5: ู
1: ประตูระบายน้ำหน่อยว่าเปิดปิดอย่างไรทำงานตรงไหนอย่างไรเพราะตอนนี้น้ำท่วมขังประมาณ7วัน
5: แล้วนะ7วันแล้วคร
1: ับ
5: แล้วน้ำมันเริ่มเน่า
1: แล้วก็
3: สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องไปดูในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานนะคะก็ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569นะคะ คุณผู้ชมจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงม
1: ี
3: ฝนตกหนักถึงหนักบ้างในบางแห่งนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ะและด้านตะวันออกนะคะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะแต่ในขณะที่ภาคอีสานก็อาจจะมีฝนลดลงน
1: ะ
3: ในส่วนของวันที่7ภาคเหนือที่บริเวณด้านตะวันตกนะคะภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดเหตุฝนตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่ได้นั่นเองค่ะ
2: ล่าสุดก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอากาศแปรปรวนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่นำเรียนครับวันที่4ตุลาคมเนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักรวมถึงวันที่5แล้วก็6คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์ใช่ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงค่ะส่วนวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะส่วนวันที่8ถึง12ตุลาคมเตือนสักนิดหนึ่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางนะคะกองพยากรณ์อากาศค่ะท่านชัยชาญสิทธิวรนันต์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ท่านผอ.สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ระหว่างสดกับท่านผอ.เสียงข้างนอกสตูดิโอเรา
2: ตกหนักมาก
1: ฝนตกเสียงฝนเนี่ยดังเข้ามาในสตูดิโอเลยค่ะ
2: ค
1: ือตอนนี้สภาพอากาศเราพยากรณ์ยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
6: ครับพยากรณ์ในช่วงของครับเป็นของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยหรือว่าทางประเทศไทยเองก็ดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็มันมีลักษณะของความกดอากาศสูงที่มันแผ่ซึมเข้ามานะครับซึ่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเห็นได้ว่ามันมีฝนฟ้าคะนองและฟ้าคะนองที่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ทางตอนบนและตอนนี้เขามาอยู่ทางตอนกลางหรือตอนล่างเขาแผ่ซึมลงมามากกว่าเมื่อวานนะครับขอบของเขาก็มาอยู่ทางกรุงเทพมหานครนี่แหละก็เลยทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมแต่อีกช่วงหนึ่งที่เขาจะมาใหม่ในความกดอากาศสูงเนี่ยก็คือในช่วงของ4 5 6นะครับไอ้ตัวนั้นจะดูตัวมันค่อนข้างจะดูตัวใหญ่กว่าตัวปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเสริมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเริ่มออกกำลังลงแล้วแต่ตัวใหม่มา4 5 6เนี่ยมันก็จะมาเป็นก้อนซึ่งความชื้นในบ้านเราเองเนี่ยมันยังมีอยู่ก็จะทำให้ทางด้านอีสานหรือว่าด้านตะวันออกของภาคเหนือเองเนี่ยเริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าแล้วก็จะแผ่กวาดแล้วก็ผมใช้คำว่ากวาดกันละกันเขาก็จะกวาดทางด้านอีสานตอนบนเนี่ยเข้ามาถึงตอนในแล้วก็มาถึงภาคกลางรวมถึงภาคเหนือด้วยเนาะไอ้ตัวเนี้ยพอมันกวาดเข้ามาเนี่ยอีสานก็จะค่อยๆฝนก็จะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงนะฮะประมาณช่วง 5-6 เองภาคกลางยอดก็จะดูเยอะหน่อยนะครับ5 6แล้วก็ภาคเหนือเองก็เช่นกันแล้วก็ค่อยกวาดเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกของภาคกลางก็คือที่กาญจนบุรีราชบุรีตากอุทัยอะไรพวกนี้นะครับในวันที่6วันที่7อย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะอีสานก็ฝนน้อยไปเลยนะฮะเพราะตัวนี้มันอยู่ค่อนข้างอยู่ยาวจนถึงประมาณวันที่7ได้นะครับ7 8นี่ครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะออกกำลังลงไปในเรื่องของความกดอากาศสูงนะครับผม
1: ค่ะในบทบาทหน้าที่ของส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศเนี่ยค่ะเราบทบาทหน้าที่ณวันนี้เรามีแผนรองรับการทำงานอย่างไรบ้างแล้วหน้าที่ชัดๆหลักๆคืออะไรบ้างคะ
6: คือการติดตามสภาวะอากาศนี่แหละครับผมติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วว่า ปกติเราก็ติดตามอย่างทุกวันอยู่แล้วนะฮะว่าจะวางว่าฝนใน24ชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นอากาศแปรปรวนที่เราจะประกาศในช่วง 4-7 เนี่ยเราก็จะออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงและจะมีฝนตกหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นได้หรือถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราก็จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนแล้ว 3-5 วันมีแนวโน้มนะที่จะเข้ามาแต่การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนี้นะครับในเรื่องของพายุเองเนี่ยเราก็ต้องดูอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราหรือเปล่านะฮะทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมันยังไกลไปถนัดในบ้านเราแต่ถ้าเขาเข้ามาสู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตรงนี้เราจะมีการประกาศให้ทราบเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาสู่ทางด้านประเทศเวียดนามเราก็จะประกาศถี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและชาวเรือได้รับทราบเพราะมันมีผลกระทบต่อในเรื่องของคลื่นล
5: ม
6: ทางด้านในอ่าวไทยด้วยนะครับผม
3: ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองแน่นอนว่ารับผิดชอบในเรื่องของการทำนายเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมันแปรปรวนเหลือเกินค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเหตุผลที่อากาศมันแปรปรวนลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอะคะ
6: อ๋อได้ครับในสภาวะแปรปรวนแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่จะเรียกว่าอยู่ในกำลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนา
3: ะ
6: ที่กับฤดูฝนจะกลายเป็นสู่ฤดูหนาวดังนั้นในสภาวะของลมเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดและมีฟ้าคะนองที่รุนแรงนะฮะนี่ก็คือความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับซึ่งก็จะไล่ตามระดับที่เขาเข้ามาก่อกวนในบ้านเราก็คือในเรื่องของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาซึ่งทำให้มีฝนฟ้าคะนองก่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะฮะและภาคอีสานเองเนี่ยเขาก็ฝนก็จะลดน้อยลงไปซึ่งฝนก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางเยอะหน่อยภาคใต้ก็จะเยอะตามฤดูกาลของเขาและอย่างเงี้ยนะครับผม
1: ค่ะสำหรับนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังหรือเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
6: ในช่วงนี้เราก็ให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเป็นหลักก่อนนะครับในฝนตกหนักเนี่ยมันอาจจะมีได้เป็นบางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเนาะก็จะมีอย่างวันนี้ที่ฝนฟ้าคะนองและฟ้ามันแรงและจะดูว่าฝนจากเรดาร์เองจะดูว่ามันดูจะค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เช่นกันนะครับแต่ฟ้ามันแรงและลมกระโชกตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะระบุในพื้นที่นั้นค่อนข้างยากเพราะนั้นในการที่เขาเคลื่อนที่เข้ามาก่อนแล้วเนี่ยส่งสัญญาณได้ว่าทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตอนบนเองเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบก่อนและพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่ถัดจะมาอย่างเช่นบึงการโดนก่อนหนองคายบึงก่อนจังหวัดต่อไปคืออะไรจังหวัดต่อไปก็คืออุดรธานีอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะก็ตามที่แผนภาพของอุตุนิยมวิทยาที่ทำการคาดการหรือคาดหมายในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่หนักมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคาดดูตามเป็นซีรีส์วันต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ4 5 6จะเห็นได้ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมันลดลงตามระดับเลยเนาะแต่ส่วนภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่5เนี่ยครับผม
5: คร
6: ับแต่มันค่อยๆกวาดมานะในทุกจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยครับ
1: ค่ะท่านผอ.ถามแบบนี้คำเตือนที่มาเนี่ยพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่ได้รับผลกระทบในช่วงของฝนที่จะตกมาซ้ำจากที่กรมอุตุได้ทำนายเอาไว้นะคะจะมีพื้นที่ไหนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอีกเป็นพิเศษว่าเนี่ยน้ำจะต้องท่วมเหรอคะ
6: น้ำจะต้องท่วมก็คือฝนระลอกนี้มันไม่ได้หนักมากเท่ากับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
1: ตอ
6: นนี้ฝนมันไม่ได้แช่แต่ถ้าเป็นลักษณะของน้ำที่มันยังน้ำเดิมหรือต้นทุนเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างเช่นณปัจจุบันเองเนี่ยที่การระบายน้ำที่ยังลงไปได้ไม่ค่อยดีนะคะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะที่ลงมาทางด้านอยุธยาอะไรพวกนี้นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการน้ำท่วมขังเนื่องจากการระบายของน้ำเนี่ยพอน้ำฝนตกลงมาเองอาจจะเป็นการเติมน้ำได้อย่างเช่นแล้วก็อย่างที่จากต้นเต้าบางมะกงตรงนี้ที่ยังระบายน้ำออกได้ไม่หมดตรงนี้นะครับหรือปัตติเองก็ดีเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องตรงนี้ได้ครับผม
1: ค่ะท่านชัยชาญคะถามแบบนี้ค่ะว่าข้อมูลเนี่ยเราสามารถส่งตรงไปยังจุดที่จะได้รับผลกระทบได้รวดเร็วมากยิ่งมากน้อยแค่ไหนและพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังคำเตือนของเราได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
6: ครับของเราเนี่ยจะประกาศ อนนี้เราประกาศล่วงหน้าแล้วเนาะ 2-3 วันแล้วก็ในส่วนอื่นๆเองเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันสธช.กรมชลเพื่อจัดการน้ำนะครับอันนี้ข้อมูลที่ไปถึงเองเนี่ยของเราให้สื่อทุกสื่ออยู่แล้วนะครับก็น่าจะส่งไปได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางไลน์เลิร์ทที่ออกในเบื้องต้นไปเหมือนช็อตเมสเสจนะครับที่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ส่งออกไปหมดนะฮะก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับน่าจะว่าจะทั่วถึงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับในสภาพพื้นที่เหมือนเซอร์บอร์ดแคสที่ส่งออกไปนะครับและการเป็นสมาชิกของไลน์เลิร์ทว่าในกลุ่มโซเชียลในเพจกรมเองก็ออกประกาศด้วยนะครับ
1: ก็เป็นส่วนกลางเนาะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราท่านผอ.ชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศนะคะก็มาอัปเดตเนี่ยตอนนี้เรื่องของฝนเรื่องของน้ำคือลักษณะเนี่ยมาเป็นก้อนๆสิ่งที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออีสานตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ช่องทางเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือตรงเลยกรมอุตุแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเซลล์บอร์ดคลาสด้วย
2: ใช่แล้วนะครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราตลอดทั้งวันเราก็จะเกาะติดอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะเน้นย้ำกันเรื่องของการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับปภ.ได้เปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการเยียวยาตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันเยอะเลยทีเดียวสำหรับการเยียวยาเรื่องของการลงทะเบียนช่วยเหลือน้ำท่วมนั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหรือว่าจะยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของกรณีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะอันนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะก็ได้รับช่วยเหลือเช่นเดียวกันแล้วก็มีกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะคะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในตามภาวะปกตินะคะเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะและกรณีสุดท้ายนั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่มีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินานเกินกว่า7วันก็จะได้รับการช่วยเหลือค่ะ
1: ก็เป็นแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือของให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนแล้วในเย็นวัน
2: เมื่อเช้าผ่านมา
1: เมื่อเช้านะคะระบบออนไลน์นะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปราจีนบุรีค่ะนางสาวสมฤทัยเพ่งแจ่มนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจะมาอัปเดตล่าสุดนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนน้องกิ๊ฟน้องบอลนะคะ
1: ค่ะ
7: ค่ะ
1: ตอนนี้ที่ปราจีนเป็นยังไงคะ
7: ตอนนี้ฝนกำลังจะตกจริงๆอ่ะวันนี้พยากรณ์อากาศว่าของเราเนี่ยไม่มีฝนนะ
1: คะ
7: แต่ฝนน่าจะตกบนภูเขาตกบนเขาใหญ่นะคะคราวนี้ก็จะส่งผลถึงอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ พระจินดานะคะที่ตอนแรกบอกว่าจะพร่องน้ำวันที่2แต่คราวนี้ก็มีคำสั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีประกาศออกมาว่าจะของดการพร่องน้ำเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมาซ้ำเติมผู้ที่น้ำท่วมอยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงจากกระบินแล้วก็ตอนนี้อำเภอเมืองเนี่ยกำลังรับน้ำอยู่นะคะก็ไม่อยากจะซ้ำเพราะว่าอำเภอเมืองยังไม่ลดแต่คนนี้พอดีมีฝนมาแต่ว่าในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ ชาจินดาเนี่ยก็ยังมีเสถียรภาพนะคะที่ทางอ่างเก็บน้ำบอกว่ามีเสถียรภาพที่จะยังรักษาไว้ได้อยู่ยัง 97% นะคะคราวนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกมากนะคะแต่ว่าฝนตกคืออันนี้หมายถึงว่าในเมืองยังไม่ตกแต่ว่าเราเห็นแล้วล่ะฝนตกบนเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมี ผลเป็นทางน้ำมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนเที่ยงทางเส้นกบินบุรีที่ตรงแยกสามทหารค่ะที่ว่าผ่านไม่ได้เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเริ่มใช้การได้แล้วนะคะก็จะมีรายงานถนนมาเป็นระยะแต่ว่าทุกคนก็ต้องติดตามหรือว่า GPS ไปก็จะดีนะคะเพราะว่า GPS เขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆจากสีส้มเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยค่ะก็จะวิ่งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันเป็นระยะอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะสำหรับที่

0: การเตือนว่า 5-8 ตุลาคมเนี่ยค่ะจะมีฝนตกลงมาแล้วถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกตกหนักขึ้นอีกนะคะปริมาณน้ำของที่ปราจีนบุรีคาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นแค่ไหนส่งผลกับพี่น้องประชาชนไหมอะค่ะ
1: คือวันนี้ที่เราวิ่งอยู่ตอนเช้านะคะในเมืองเนี่ยในเมืองลดลงประมาณ20เซนนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็จะมีทางของแม่ทัพภาคที่1เมื่อวานนี้ก็มาเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ยยังสูงอยู่แล้ววันนี้ลดลง20เซนก็ทำให้การสัญจรที่บริเวณตรงจะเข้าค่ายจักรพงษ์เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็รถเล็กสามารถวิ่งได้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของของท่านสุชาตินะคะได้ให้เลขาธิการของท่านเนี่ยค่ะมาแจกของแล้วก็มาดูสถานการณ์น้ำที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรแต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลได้อพยพผู้ป่วยเนี่ยออกมาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่วันที่28แล้ว28 29ยังเหลือในพื้นที่ที่จะรับได้ก็จะรับให้รถทหารวิ่งไปส่งค่ะ
0: ค่ะอันนี้ส่วนของผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังค่ายจักรพงษ์ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วเรียบร้อยไหมฮะ
1: ถ้าเป็นเคสสีแดงเคลื่อนย้ายหมดแล้ว 100% แต่ว่าเป็นเคสสีเหลืองเนี่ยบางยังมีอยู่บ้างนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่อาการของเขาด้วยนะคะแต่ว่าก็ที่จำเป็นก็ย้ายออกมาโดยสกายด็อกเตอร์นะคะก็จะมีมีการย้ายออกมาสักตั้งแต่วันที่29มาเรื่อยๆนะคะโดยที่จะเป็นทีมของเรือของคุณเปิ้ลนาครบ้างที่จะไปรับผู้ป่วยในวันที่น้ำขึ้นเร็วๆก็คือวันที่29นะคะแล้วก็มี29ทีมกู้ภัยมาช่วยเรานะคะวันนั้นก็ได้ขอความได้ประกาศขอรับการสนับสนุนก็มากันวันที่29เลยแล้วก็มาช่วยสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยของเราใน7อำเภอเนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง7อำเภอค่ะ65ตำบล687หมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะสำหรับโรงพยาบาลเชิญท่านก่อนค่ะเชิญท่านก่อนเลย
1: ค่ะสำหรับยอดผู้เสียหายเนี่ยมีผู้เสียชีวิต7รายนะคะที่ผ่านมาก็จะมีในเมืองปราจีนบุรีมีไฟช็อต2รายมีไฟช็อตกับจมน้ำนะคะแล้วประจันตคามเนี่ย1รายจมน้ำกบินบุรี2รายจมน้ำอำเภอศรีมหาโพธิ์จำนวน1รายจมน้ำอำเภอศรีมโหสถ1รายไฟฟ้าช็อตค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นเร็วนั่นเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยตัวเปียกตัวเองขึ้นมาแล้วแต่เอามือไปเท้าโดนกับตัวเองเปียกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อเช้านี่ก็จะมีของท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะไปช่วยคนอื่นอันนี้เป็นความสูญเสียของเราด้วยนะคะ
0: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะทางจังหวัดมีการกำชับไหมเพราะกรณีเกิดไฟช็อตเนี่ยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีในกรุงเทพก็มีนะคะที่แฟลตที่มีเป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี
2: ้
0: ซึ่งเรามีการทำความเข้าใจไหมว่ากรณีที่น้ำท่วมในจุดนี้แล้วใกล้เราเดินใกล้สายไฟเกินเดินใกล้เสาต่างๆเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟช็อตหรือป้องกันตัวเองให้ห่างจากอันตรายอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอดแคสต์ให้ออกมาแล้วเซลล์บอดแคสต์ก็จะบอกว่าให้เตือนให้อพยพออกมาแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปลั๊กไฟให้ถอดปลั๊กไฟออกมาแต่ว่าคนนี้ในบ้านของเขาอาจจะถอดหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเสาไฟอ่ะพอน้ำถึงเสาไฟปุ๊บการไฟฟ้ายังไม่ตัดในโซนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณเสาไฟที่มีหม้อแปลงและน้ำมันถึงแล้วบางที่ก็ต่ำบางที่ก็สูงเขาจะถูกไฟดูดตรงนั้นนะคะเวลาไปช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางคืนเราจะบอกว่าให้อพยพกลางวันขอให้อพยพออกมาบางคนก็จะเป็นห่วงบ้านอันนี้คือเสี่ยงมากคนแก่เนี่ยนะคะไม่ยอมออกจากบ้านเลยก็มีทุกวันนี้ยังต้องบังเรือต้องเอาอาหารไปส่งนะคะ
0: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เราขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านสมฤทัยเพ็งแจ่มนะคะก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมนะคะก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินดาราหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามฝากติดตามรายการของเราด้วย MDT รวมใจนะคะช่วยชาวบ้านช่วงนี้เป็นช่วงของเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้องกิฟพี่บอลและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ค่ะ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่ง
11: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนันมาลีรายงาน
5: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
12: างสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อน

0: ในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแลวในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแลวแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
2: เฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนทรงเป็นห่วงราษฎรท่านก็เลยเห็นว่าเขียดแลวซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่ฮ่องสอนอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์เขียดแลวแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแลวเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผม
1: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแลวให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแลวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติต่อไปวรารัตน์ลาวิชัยสวทแม่เสรียงรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับวันนี้อยู่กับผมอัตภพรปานกลัดครับและ
2: โดนัทธพงศ์สารบุตรครับสวัสดีน้องแผนด้วยนะคร
1: ับ สวัสดีครับพี่โดนัท
2: ครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับมารายงานข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังในรอบวันนะครับสำหรับหมุนตามวันติดตามพวกเราได้นะครับ FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
2: และก็อีกหนึ่งช่องทางมาทาง Facebook Fanpage นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหลากหลายทางนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ NBT Plus นะครับก็กดรับฟังพวกเราได้นะครับรวมถึงย้อนหลังผ่านทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับบรรณาธิการวันนี้ของเราก็คือคุณนฤนาถแข็งขันครับช่างเทคนิคพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานโดยคุณรุจิราน้ำจันทร์ครับแล้ว Facebook Liveคือพี่อัครเดชคัมภีระครับ
2: ครับตอนนี้พี่แดนขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะได้เห็นหน้าเรา
1: ครับ
2: น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาพนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยก็มีความเบาบางลงอยู่บ้างนะครับลงไปเยอะหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องจับตาอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยของเราฝนก็โปรยปรายลงมา
1: แล้วก็ตกหนักแบบต่อเนื่องด้วยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะหยุดหรือยังนะคร
2: ับ ใช่เมื่อสักครู่เราสองคนเดินมาก่อนเข้ารายการเนี่ยยังมีฝนตกมาเพิ่งตกลงมาเองนะครับในพื้นที่ของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับแชร์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านให้กับทางคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าใกล้เลิกงานแล้วไง
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนนะอย
2: ่
1: างพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อวานยังไงไม่รู้มีลูกเห็บตกลงมาด้วย
2: นะ
1: ครับบางพื้นที่เน
2: า
1: ะก็ได้รับ
2: นะ
1: โชคชัยแถวๆโชคชัยสี่แถวๆนั้น
2: ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยล่ะ
1: ใช่ครับ
2: ผมเพิ่งเคยเห็นมาอยู่กรุงเทพเพิ่งเคยได้ยินว่ามีลูกเห็บตกในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดยังพอได้ลุ้นบ้างว่าพอมวลอากาศมันมีความเย็นแล้วก็พอไปทำอะไรกับปฏิกิริยากับเมฆอะแล้วมันก็จะตกลงมาแต่ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้น
1: เราจะเจอแถวๆภาคอีสานหรือไม่ก็ภาคเหนือนะที่จะมีลูกเห็บตกแต่ว่าเมื่อวานนี้มาแปลกเลยกรุงเทพของเราได้เห็นลูกเห็บกันด้วย
2: ครับอ่ะนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับก็มีหลากหลายเรื่องที่เราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปเริ่มด้วยข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งนะครับจากและก็จัดกำลังพลนำ

0: ดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบอุทกภัยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือนี่ก็เป็นภารกิจนะครับของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการนำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มอบให้กับประชาชนชาวไทยด้วยครับ
1: ครับคราวนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกันบ้างดีกว่านะครับพี่โดนัทเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยเขาบอกว่าที่ตำบลลูกแกเนี่ยถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือเรื่องนี้นะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องถือว่ายังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งรับน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่เดินหน้าระบายน้ำในระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยบริเวณตำบลลูกแกและตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยพบว่าน้ำเนี่ยได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งนะสูงเกือบถึงหลังคาบ้านก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพไปอยู่บริเวณศูนย์พักพิงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลูกแกเนี่ยจัดเอาไว้ให้นะครับนอกจากนี้ครับน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยยังได้ท่วมสะพานท่าเสาสูงกว่า1เมตรซึ่งเป็นสะพานปูนที่ชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลแสนตออำเภอท่ามะกาใช้สัญจรข้ามฟากไปยังอำเภอท่ามะกาและตลาดลูกแก่นะครับทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้เหมือนปกติชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแสนตอต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางของสะพานข้ามฟากของตำบลหวายเหนียวซึ่งอยู่ห่างออกไปเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรเลยนะครับแม้ล่าสุดครับเขื่อนแม่กลองจะปรับลดปริมาณการระบายน้ำลงมานะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็ยังคงไม่ลดลงมากแต่อย่างใดนะครับด้านคุณศิรวิทย์เห็นประเสริฐแท้นะครับนายกเทศมนตรีตำบลลูกแกเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลลูกแกเนี่ยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นที่ศาลาวัดลูกแกเพื่อเป็นที่จุดพักพิงแล้วก็ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือนะครับซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์มากกว่า100ครัวเรือนหรือว่าประมาณ200คนเลยทีเดียวโดยได้รับการสนับสนุนจากทางอำเภอท่ามะการวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นพร้อมเปิดโรงครัวจัดอาหารให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยครบ3มื้อเลยนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลลูกแกครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปี2534
0: ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็น30ปีย้อนหลังนะสำหรับในส่วนของที่กาญจนบุรีนะครับยังคงต้องติดตามต่อเนื่
1: อง
0: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยก็มีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนแม่กลองนะครับที่ได้รับผลกระทบในส่วนของพื้นที่นี้ก็อย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนเรื่องของฝนที่มีการตกลงมาเพิ่มเติมอันนี้ก็ยังจะคงจะต้องมีการติดตามข่าวสารจากทางฝั่งทางการอย่างเรียกว่าใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางฟผ.เองทางสทนช.ก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่ตลอดนะครับว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของอีกจังหวัดหนึ่งนะครับฝั่งทางพระนครศรีอยุธยาดับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก็เมืองที่อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่าด้วยนะครับเป็นเมืองที่จะต้องดูแลรักษาในเรื่องของโบราณสถานที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีการติดตามเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะครับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการไหลบ่าเข้าท่วมโบราณสถานป้อมเพชรนะ บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักหน้าสามแยกวังน้ำวนวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับก็ในส่วนของโบราณสถานป้อมเพชรฝั่งทิศตะวันตกถูกน้ำท่วมจมทั้งหมดนะครับระดับน้ำตอนนี้สูงเกือบ1เมตร สำหรับจุดที่กรมศิลปากรไม่ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเป็นเฉพาะการนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากว่าโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโบราณสถานป้อมเพชรสร้างในลักษณะเสาระเบียงแล้วก็ใช้แผ่นคอนกรีตสำหรับป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจึงไม่สามารถที่จะป้องกันตรงนี้เนี่ยน้ำก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่

0: ใน
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ในหลายช่วงปีที่ผ่านมากรมศิลป์ก็เองก็มีการพยายามวางแนวกระสอบทรายแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำแต่ว่าภาพรวมตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่สามารถสกัดกั้นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะครับปีนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้โบราณสถานถูกท่วมดังที่ปรากฏ
1: คร
0: ั บคือปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือพยายามแล้วนะครับในการป้องกันปีก่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เคยท่วมมาแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้กระสอบทรายเนี่ยมาวางไว้แต่พอวางไว้แล้วเนี่ยมันกลับไม่เห็นผลปีนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไม่วางกระสอบทราย
1: ปล่อย
0: ครับปล่อยแต่ว่าในเรื่องของการทำนุบำรุงฟื้นฟูเนี่ยยังไงก็คงจะต้องมีการติดตามหลังจากที่น้ำลดนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาปะทะกับแม่น้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับรับน้ำมาจากคลองชัยนาทและก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กระแสน้ำจาก2สายไหลมาปะทะกันก็เกิดเป็นวังน้ำวนที่มีความรุนแรง
1: ครับ
0: นะเราจะนึกภาพตามคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่น้ำวนหนักมากนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูกาลน้ำหลากที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเกิดเหตุชาวเรือเนี่ยที่มีการเดินเรือไปตรงนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตจากกระแสน้ำบริเวณนี้มาหลายรายแล้วนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้ท่วมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาบำรุงฟื้นฟูในคราวหลังนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วส่วนในส่วนของโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามนะครับกรมศิลปากรก็ได้มีการผนึกกำลังในเรื่องของการเสริมพนังกั้นน้ำขึ้นมาอีก50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำโดยขณะนี้นะครับแนวกั้นน้ำยังสามารถรองรับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ2เมตรกรมศิลปากรยืนยันนะครับว่าได้เตรียมมาตรการป้องกันไว้แล้วและมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามที่ถือว่าเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าฝั่งพระนครศรีอยุธยานะคร
1: ับ ซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะเราจะเห็นว่ามีน้ำท่วมทุกปีนะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่อำเภอบางบานหรือว่าผักไห่เองเนี่ยก็ชาวบ้านเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะ
0: ครับ
1: คือบางทุกบ้านเลยก็ว่าได้จะต้องมีเรือผูกไว้ใต้คือเพราะเวลาน้ำมาเนี่ยก็จะได้มีพาหนะสัญจรไปได้
0: ครับอย่างลักษณะการสร้างบ้านของฝั่งบางบานฝั่งผักไห่เนี่ยก็จะเป็นบ้านยุคสูงนะครับเขาว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างที่บอกคือก็ไม่ได้อยากให้พื้นที่ต่างๆแม้ว่าจะมีการบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยต้องมาประสบอุทกภัยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ถ้าสมมุติว่ามันเคยป้องกันมาแล้วแต่ว่ามันป้องกันไม่ได
1: ้
0: ก็จะเป็นที่จะต้องมีการรับมือในรูปแบบต่าง
1: ๆ
0: นะครับอย่างที่น้องแผนบอกก็อาจจะต้องมีเรือในการเดินทางสัญจรนะครับอย่างที่วัดที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ที่ป้อมเพชรตรงนี้นะครับโบราณสถานป้อมเพชรเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยมาทำนุบำรุงฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เราก็ควบคุมได้เท่าที่เราควบคุมได
0: ้ครับ
1: เอาไปต่อกันที่อีกภาคนึงกันบ้างดีกว่าไปที่ภาคอีสานครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนเนี่ยก็ตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเกษตรกรนางรองระทมเลยนะครับน้ำท่วมนาข้าวไร่มันสำปะหลังจมนานกว่า1สัปดาห์ต้นเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะเขาก็หวั่นหวั่นกันว่าจะยืนต้นตายก็เป็นห่วงในเรื่องของผลผลิตว่าจะเสียหายนะครับก็มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เร่งสำรวจเยียวยานะครับจากการลงพื้นที่ที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการพบว่าหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นเวลานานโดยเฉพาะแปลงนาข้าวและไร่มันสับปะหลังของชาวบ้านแม้ขณะนี้เนี่ยระดับน้ำจะเริ่มลดแล้วแต่ว่าหลายจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังก็ทำให้เกษตรกรต้องเร่งออกสำรวจผลผลิตของตัวเองหลังเริ่มเห็นสัญญาณความเสียหายจากการแช่น้ำนานหลายวันนะครับทางด้านของคุณบุญสุขสูงเนินนะครับอายุ74ปีชาวบ้านดอนขุนพรหมหมู่ที่10ตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำนามาประมาณ30ไร่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกน้ำท่วมขังนานประมาณ1สัปดาห์ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนโดยเบื้องต้นเนี่ยมีหน่วยงานเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงลงทุนทำนาไปแล้วนะครับหากเกิดว่าข้าวเนี่ยเสียหายก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขณะที่อีกท่านหนึ่งครับคุณวันชัยคงพลปานะครับอายุ65ปีชาวบ้านดอนขวางหมู่ที่20ตำบลหนองไซอำเภอนางรอง

0: องก็เล่าว่าก็ทำนามาประมาณ26ไร่นะครับแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังอีกประมาณ7ไร่แต่ว่าขณะนี้เนี่ยทั้งข้าวแล้วก็มันสำปะหลังก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งมันสำปะหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมขังมานานเกือบ1สัปดาห์แล้วก็เริ่มมีอาการเน่าแล้วก็หวั่นว่าจะยืนต้นตายส่วนข้าวเองหากน้ำเนี่ยยังระบายออกไม่หมดและยังคงท่วมขังต่อไปก็อาจจะได้รับความเสียหายเช่นกันแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะสามารถรอดจากน้ำท่วมได้แต่ก็เกรงว่าต้นข้าวจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้ในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่ในแปลงนาและพื้นที่การเกษตรก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นกังวลเพราะไม่รู้ว่าผลผลิตที่ลงทุนไปเนี่ยจะเหลือรอดมากน้อยเพียงใดก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งเข้ามาสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้นี่ก็เป็นผลกระทบที่ทางเกษตรกรนะสะท้อนมา
1: ครับนะครับเป็นฝั่งในส่วนของบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับไม่ได้มีพายุเข้าประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็ในส่วนของมรสุมที่พัดผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดเรียกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที
0: ่
1: นะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีข่าวออกมาเมื่อช่วงในส่วนของเที่ยงเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่าพายุหนึ่งเนี่ยจะเข้าที่ประเทศไทยชื่อพายุนี้แปลกมากผมอ่านออกอากาศไม่ได้สระแอตอเต่าตอเด็กแล้วก็บิดนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแค่ชื่อเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วเนาะแผนนะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แล้วก็คือหลายๆคนถ้ารับฟังอ่ะคุณจริตนาบอกก็บอกว่าไม่อ่านออกไม่ได้ ให้คุณผู้ฟังไปติดตามแล้วกันนะว่าในข่าวคือต้องบอกว่ามันชื่อไม่น่าจะใช่พายุจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดีเนี่ยก็มีการออกมาเตือนว่าข่าวที่มีการแชร์ว่อนโซเชียลเนี่ยพายุสระแอตอเต่าดอเด็กบิดเนี่ยไม่มีจริงนะครับไม่มีการเข้าในประเทศไทยนะครับอย่าไปแชร์ไปเรื่อยนะคุณเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยคืออาจจะทำให้เข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกได้มีความผิดนะครับจำคุกเลยนะสูงสุดคือ5ปีเลยแล้วก็ปรับสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศอะไรเนี่ยเรียกว่าติดตามกันอย่างถูกต้องดีกว่าในพื้นในจุดที่ตอนนี้คือในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเน
0: า
1: ะ
0: มีการปรับการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ติดตามข่าวจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วมันก็จะได้ไม่ต้องสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้างนะครับอย่างพายุสระแอตอเต่าดอเด็กบิดเนี่ยอันนี้พอก่อนนะครับไม่ต้องแชร์คุณผิดกฎหมายแน่ อันนี้คือเตือนนะครับไม่ได้มาพูดเล่นหรือว่าอะไรนะ เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับอย่าสร้างความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็เป็นการทำผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยที่มีข่าวอัปเดตกันมานะครับคือในช่วงวันที่5ถึง10นะ5ถึง10เนี่ยจะมีในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีพายุอะไรเลยที่จะเข้าประเทศไทยในตอนนี้นะครับเรื่องนี้ยืนยันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หากใครที่จะติดตามข่าวสารในเรื่องของลมฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดตามได้นะครับผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยเองรวมถึงที่ MBT2HD ด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับอันนี้เป็นการเตือนทุกท่านนะครับอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในโซเชียลครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในหมุนตามวันครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี

0: ทีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
3: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
7: กลับเข้าสู่ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะครับเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการเชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่สองณเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครนะครับ
8: ครับผมเคยผ่านในจุดนี้ด้วยสมัยก่อนผมไปอยู่ที่สกลนครเป็นที่แรกของการบรรจุ
7: ใช
8: ่
7: เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
8: ตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าในส่วนของสกลนครเนี่ยเป็นเมืองสามธรร
7: ม
8: สามธรรมก็คือเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับในส่วนของสกลนครเนี่ยเป็นอีกเมืองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเนี่ยที่อย่างที่น้องแผนเล่าไปนะครับสำหรับถนนคนเดินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
7: ซึ่งตอนนี้นะครับคุณอภิชาติหานโกยนะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
8: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณโดนัทแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณทรงพลหรือเปล่าครับผม
8: คุณอัธพรครับคุณอัธพรคร
9: ับคุณอัธพรครับผมกับคุณโดนัทนะครับทั้งสองท่านนะครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
8: ครับพี่กบครับพูดถึงในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นครับถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่สองเป็นยังไงครับที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้ครับ
9: ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับงานถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่สองก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดสกลนครครับจัดขึ้นก็เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมรวมถึงดนตรีครับให้กับเยาวชนและศิลปินในพื้นที่จังหวัดเนี่ยได้มาแสดงความสามารถครับโดยงานจัดขึ้นระหว่าง2ถึง4ตุลาคมนี้ครับวันนี้ก็วันแรกผมไปดูบรรยากาศแล้วก็กำลังตกแต่งสถานที่กันอย่างคึกคักเลยนะครับสำหรับที่บริเวณสนามข้างละเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับถือว่าเป็นพิกัดที่เดินทางสะดวกแล้วก็มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเลยครับผม
8: ครับ
7: ครับแล้วถ้าพูดถึงงานนี้ครับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเนี่ยต้องไม่พลาดอะไรบ้างครับ
9: สำหรับงานถนนแต่ละถนนคนเดินลานวัฒนธรรมนี่นะครับไฮไลท์เลยก็คือการชิมช็อปใช้อาหารแล้วก็ของกินที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดนานาชาติครับเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดสกลนครครับอย่างเช่นเมนูเนื้อโคขุนพลยังคำครับก็เอามาทำเป็นเมนูสเต็กย่าง

0: บาร์บีคิวสไตล์สากล
1: ครับ
0: อย่างอาหารในระดับอำเภอนะครับก็มีหมูกรอบโทนนาแก้วครับข้าวเกลียบปากหม้อสกลนครสาคูปากหม้อร้านมีใจชีกร้านกุ้งรักน้ำปลานะครับที่มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก
1: ็
0: แซลมอนแช่น้ำปลานะครับเครื่องดื่มและสตรีทฟู้ดนานาชนิดอย่างยำแซ่บรสเด็ดชาชีสชานมไต้หวันแล้วก็ของกินเล่นหลากหลายชนิดเลยนะครับนอกจากเรื่องของกินนะครับก็ยังมีการแสดงโชว์กระบองไฟสุดเล้าใจครับจากทีมขาวปล่อยฟอกม้าสิรินนาแล้วก็ดนตรีโฟกซองครับกล่อมบรรยากาศสบายสบายทุกค่ำคืนครับจากเป็นกลุ่มศิลปินเด็กๆน้องๆในพื้นที่เองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โซนกิจกรรมครอบครัวครับก็มีที่ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปสนุกสนานการจุดถ่ายรูปยามค่ำคืนครับคือตรงนี้นะครับนอกจากลานถนนอาหารเนี่ยมันที่สำคัญตรงนี้เลยจะชูเรื่องของวิหารไต่ฮงกงครับไต่ฮงกงเนี่ยเป็นวิหารที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวสกลนครชาวไทยเชื้อสายจีนครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2517ครับก็มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัยที่งดงามครับภายในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน3องค์พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้าที่เคารพนับถือนะครับอย่างองค์ไต่ฮงกงโจซือครับเป
1: ็
0: นพระภิกษุจีนผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากครับเทพเจ้าจีนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหารเจ้าปู่เจ้าย่าปึงเท่ากงปึงเท่ามาพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเทพไฉสิงเอี้ยเซียนข้ามสมุทรและพระอรหันต์จี้กงครับผมเดินขึ้นไปสำรวจดูเมื่อช่วงกลางวันนี้นะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยมาจริงๆแล้วปกติวิหารแต่ฮ่องกงก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดปีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาครับเกี่ยวกับผู้ที่มีความเชื่อทางนี้นะครับโชคลาภแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในพร้อมๆกันครับแล้วก็เรื่องของการทำบุญบริจาคโลงศพครับของมูลนิธิเมตตาธรรมโดยเฉพาะงานด้านบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับรวมถึงการสังคมสงเคราะห์มาอย่างยาวนานท่านใดที่นอกจากจะมาขอพรให้ตนเองแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันพรนั้นไปให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นะครับผ่านทางกิจการของมูลนิธิเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับซึ่งการบริจาคโลงศพแล้วก็ผ้าห่อศพเนี่ยก็เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลที่สำคัญของมูลนิธินะครับตามความเชื่อเนี่ยการบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้หรือว่าศพไร้ญาติเนี่ยก็จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ครับช่วยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขเสริมดวงชะตาให้ชีวิตราบรื่นนะครับทางครับผมก็เรื่องของการบริจาคนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วยครับผม
1: ครับในส่วนของการบริจาคละครับคุณอภิชาติครับถ้าสมมติว่าอยากที่จะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะมามีร่วมในส่วนของการทำบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ครับผมโดยปกติรูปแบบการบริจาคก็ทางมูลนิธิจะมีชุดทำบุญบริจาคโลงศพพร้อมผ้าห่อศพนี่นะครับในราคาชุดละประมาณ800บาทนะครับหรือว่าสามารถจะร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาครับแล้วก็เปิดรับบริจาคเก้าอี้วีลแชร์อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้ในสังคมครับช่องทางหลักๆเลยนะครับของเพจที่มีการรับบริจาค ก็คือเพจที่ชื่อว่าเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีก็จะมีป้ายมีข้อความประชาสัมพันธ์ช่องทางบัญชีต่างๆแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับก็คือท่านก็ติดต่อมูลนิธิได้โดยตรงได้เลยนะครับ รวมถึงท่านที่มาด้วยตนเองก็อาจจะหรือจะชักชวนกันมานะครับอย่างนี้ก็จะเป็นความคือปัจจุบันเรื่องของมิจฉาชีพก็เยอะใช่ไหมครับเรื่องของการโอนเงินต่างๆนะครับเพราะฉะน
2: ั้
0: น
2: การแสดงโชว์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออก
0: การแสดงโชว์กระบองไฟนี่ก็เป็นจริงๆก็ไม่ใช่การแสดงพื้นถิ่นของที่นี่นะครับผมก็ฉะนั้นก็อาจจะที่ผู้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของการโชว์กระบองไฟเรามักจะไปเห็นกันที่แถวพัทยาแถวภูเก็ตอะไรนี่มากกว่านะครับ
1: ซึ่ง
0: ตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ว่ากะว่าจะมารอชมตอนเย็นนี้เหมือนกันนะครับผมในช่วงเย็นครับผม
1: ครับการเดินทางไปในจุดนี้อยู่ไกลจากตัวเมืองไหมครับคุณอภิชาติครับ
0: สำหรับวิหารไปฮ่องกงและ

0: มุกเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับอยู่ใจกลางเมืองครับอยู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนหนองสนมเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณตรงข้ามกันกับศูนย์ชุมชนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเดินทางเข้าง่ายครับแล้วก็เส้นทางการคมนาคมก็สะดวกครับอยู่ใกล้กับทั้งการคมนาคมสะดวกครับในเรื่องของการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ครับ
1: ครับแล้วในส่วนของสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่สกลนครครับ
0: ครับอากาศตอนนี้ที่สกลนครก็เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 ตุลาคมจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองด้วยในบางพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เลยนะครับก็ร้อนอบอ้าวมากครับได้มา 2-3 วันแล้วครับแล้วก็ช่วงที่มีเกิดอุทกภัยขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่จังหวัดสกลนครก็ไม่ค่อยมีฝนเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสภาพร้อนอบอ้าวอยู่ตลอดแล้วก็หลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงของฝนทิ้งฤดูแล้วล่ะนะครับที่ตกลงมาบ้างในช่วงนี้ครับผม
2: ปกติ
0: คร
2: ับ คร
0: ับ
2: เชิญคร
0: ับ ปกติแล้วก็ครับผมตอนนี้ลมหนาวก็น่าจะมีเริ่มบรรยากาศเข้ามาบ้างแล้วนะครับในช่วงเช้าก็ถือว่ามาท่องเที่ยวที่สกลนครนอกจากมาร่วมงานแล้วนะครับไปช่วงปลายเดือนออกพรรษาเนี่ยนะครับช่วงกลางเดือนออกปลายเดือนออกพรรษาตุลาคมเนี่ยก็จะมีเทศกาลใหญ่ก็คืองานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งแล้วก็ไหลเรือไฟชิงถ้วยพระราชทานก็อยากให้เป็นหนึ่งในจังหวัดในดวงใจนะครับที่ท่านผู้ฟังวางแผนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะจริงๆงานปราสาทพึ่งเนี่ยแน่นอนคุณอภิชาติน่าจะไม่พลาดในการมาเข้าสายของเราใช่ไหมครับ
0: ครับผมเดี๋ยวยังไงขออนุญาตติดต่อเข้ามาอีกรอบนึงนะครับครับผม
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับสำหรับในส่วนของสกลนครท้ายนี้ครับฝากย้ำกันอีกครั้งนึงครับสำหรับงานที่จะจัดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2ครับในวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มครับที่สนามข้างเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอุดหนุนสินค้าชิมอาหารอร่อยชมการแสดงที่สำคัญคือทำบุญนะครับทำบุญเสริมสิริมงคลไปด้วยกันครับที่นี่ถือว่าเป็นสกลนครเมืองสามธรรมธรรมะธรรมชาตินะครับแล้วก
2: ็วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรม
2: จำได้ผมจำได
0: ้ครบนะครับคุณโดนันก็เคยมาอยู่นะครับก็เลยมีข้อมูลตรงนี้นะครับผมก
2: ็
0: ขอเชิญชวนตรงนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ
2: อันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณอภิชาติหานโกยครับผู้สื่อข่าวจากสวทสกลนครครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะครับถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2นะครับวันนี้จัดขึ้นที่เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครสามารถไปร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที
3: ่4ตุลาคม
2: นะครับตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มนะครับ
3: ในฐานะที่เคยอยู่ที่สกลนครมาก่อนนะครับพี่โดนัทนอกจากงานนี้แล้วเนี่ยคือถ้าไปที่สกลนครแล้วเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าไปอีกบ้างไหมครับ
2: โอ้โหเยอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทางคุณอภิชาติบอกว่าอากาศร้อนก็จะคงจะต้องไปเรียกว่านั่งเรือชมหนองหานหนองหานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกอันดับ2ของประเทศไทยเลยนะครับถ้าอันดับ1จะอยู่ที่บึงบอระเพ็ดนะครับแต่ถ้าอันดับ2เนี่ยจะอยู่ที่สกลนครเป็นพื้นที่ใหญ่เลยนะครับตำนานเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเล่ากันนะครับในเรื่องของผาแดงนางไอจะเกิดขึ้นที่นี่แหละนะครับที่หนองหานสกลนครนะครับก็เป็นตำนานที่เล่ากันมาแล้วก็ล่าสุดมีการเอามาทำเป็นละครเอามาทำเป็นนวนิยายต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสกลนครตรงนี้ก็พื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีทั้งสวนสาธารณะแล้วก็มีให้นั่งเรือชมวัฒนธรรมนะครับข้ามฟากฝั่งหนองหานจากในส่วนของจุดที่เป็นสวนสาธารณะเนี่ยถ้าข้ามไปอีกฝั่งนึงจะเป็นชุมชนท่าแร
3: ่ครับ
2: ท่าแร่ก็คือจะเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน
3: เป็นชุมชนชาวคริสต์
2: ใช่คริสเตียนและคาทอลิกด้วยนะครับมีหลากหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสกลนคร
3: เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณอภิชาติบอกว่าไม่ค่อยมีฝนแล้วอากาศเริ่มร้อนเนาะก็น่าจะเป็นช่วงที่กำลังเตรียมเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เชื่อว่าเวลาเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยอากาศก็น่าจะดีขึ้น
2: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมบรรจุครั้งแรกผมจะบรรจุช่วงนี้แหละตุลาค
3: ม
2: ไปก็จะไปเจอกับงานนี้เลยปราสาทพึ่งที่เขาบอกเนี่ยตึกปราสาทพึ่งก็คือจะเป็นเหมือนการทำหล่อเทียนขึ้นมาในช่วงเทศกาลออกพรรษา
3: ครับ
2: แล้วก็จะมีการแห่เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีของที่นั่นเลยนะครับก็จะมีการโอ้โหเดินขบวนตั้งแต่ลานกลางเมืองหน้าศาลากลางหน้า

0: ศูนย์ราชการเนี่ยไปจนถึงโอ้โหในวัดของสกลนครที่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเขาคงจะมาเล่าให้เราได้ฟังในพื้นที่ของสกลนครรวมถึงอีกหลากหลายพื้นที่ในช่วงของออกพรรษานี้ภาคอีสานน่าสนใจมากหลายงานไงก็ต้องติดตามกันนะครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะแน่นอนว่าเรายังคงจะต้องเกาะติดในเรื่องของน้ำแล้วก็สภาพอากาศนะครับล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมรับมือฝนในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้เน้นนะว่าภาคใต้เนี่ยให้มีศูนย์พักพิงเนี่ยต้องมีมาตรฐานสะอาดเพียงพอพร้อมใช้งานครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในปริมาณมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าได้สั่งการและกำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นเนี่ยขอให้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าทั้งอาหารยารักษาโรคและของจำเป็นนะครับรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอีกนะครับว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านที่พักอาหารยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยต้องสะอาดมีเพียงพอและพร้อมใช้งานเพื่อให้ประชาชนที่เข้าพักได้รับความสะดวกและมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ศูนย์พักพิงครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีข้อห่วงใยแล้วก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะให้ดำเนินการในเรื่องของการรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นช่วง5ตุลาคมนี้อย่างเข้มข้นนะครับรัฐบาลก็ออกมาเตือนเช่นเดียวกันนะครับว่าภาคกลางก็เฝ้าระวังกันไว้นะช่วง11ถึง14ตุลาคมนะครับเฝ้าระวัง5เขตในกรุงเทพมหานครพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มที่น้ำจะเพิ่มสูงนะครับท่านนายกก็มีการสั่งตรึงกำลังให้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะเบื้องต้นตอนนี้ท่านนายกและก็ในส่วนของรัฐบาลก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูที่วันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้มีการเริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมนะครับสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะไปลงทะเบียนกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองก็จะครอบคลุมทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับไปดูวิธีการกันหน่อยน้องแผนนะครับว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีการเปิดระบบให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันในการขอรับการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน2569ก็เริ่มกันไปแล้วนะตั้งแต่ช่วง 8:00 น.ที่ผ่านมานะครับหลักเกณฑ์มีอยู่4กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่อยู่ในอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายอย่างที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปอย่างที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมอันนี้เป็นกรณีน้ำล้อมนะครับจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่น้อยกว่า7วันนะครับหรือว่าติดต่อกันเกิน7วันด้วยนะครับแล้วก็อีก1กรณีคือกรณีที่อยู่ในอาคารสูงที่มีน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ส่งผลกระทบสำหรับการดำรงชีวิตทำให้ไม่สามารถไปใช้ชีวิตตามปกติได้เกิน7วันขึ้นไป
1: ออกไปไหนไม่ได้อะลงไปข้างล่างก็น้ำท่วม
0: มี4แบบนะแบบแรกคือเป็นคนที่อยู่ในน้ำท่วมแต่ว่าไม่เกิน7วันอย่างที่2คือบ้านน้ำท่วมแต่ว่าเกิน7วันขึ้นไปอย่างที่3น้ำล้อมบ้านน้ำล้อมอยู่บริเวณเราไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอ
1: ัน
0: นี้เกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเ ใครที่พักอยู่ในอาคารสูงเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วก็ในส่วนของห้องเช่าต่างๆนะครับที่มีน้ำเนี่ยท่วมขังอยู่ในบริเวณแต่ว่าไม่ได้ท่วมถึงคอนโดตัวเองนะแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติคือออกไปทำมาหากินอะไรไม่ได้
1: เกิน1สัปดาห
0: ์ถูกต้องเกิน7วันขึ้นไปอันนี้ก็จะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐโดยที่จะต้องเข้าไปในโหมดของบริการทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้เลือกลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็เลือกไปที่บริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.นะครับหลังจากนั้นก็กดอนุญาตพอกดอนุญาตเสร็จแล้วปุ๊บยอมรับกดยอมรับแล้วก็ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วก็สุดท้ายคือการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงไปนะครับรายละเอียดการท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าเกณฑ์ใน4กรณีที่เรานำเสนอไปไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดปุ่มถัดไปตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าข้อมูลที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็กดขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นจริงหลังจากนั้นกดปุ่มส่งแบบคำร้องพอกดเรื่องนี้เสร็จคือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือในแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: ครับแต่อีกวิธีนึงก็ได้ครับพี่โดสามารถอีกวิธีนึงเนี่ยคือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะสามารถเดินทางไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบให้นะครับในกรณียื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก่อนเข้ารับบริการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม2569ครอบคลุมพื้นที่ไหนกันบ้างนะสำหรับการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม2569เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครดังนี้นะครับก็ไล่ไปนะครับตั้งแต่กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านครับ
0: ครับเป็น65จังหวัดนะครับแล้วก็อีก1เขตพิเศษก็คือกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ในการที่เข้าเกณฑ์สำหรับการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับยังไงคุณผู้ฟังอย่าพลาดสิทธิ์ของตัวเองนะครับรักษาสิทธิ์แล้วก็ในส่วนของเงินเยียวยาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะนะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือสามารถที่จะนำมาใช้จ่ายในเรื่องของการเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการรักษาสิทธิ์นะครับทำได้2ช่องทางด้วยกันผ่านทางรัฐและก็
1: องค์กรปกครองยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าเขต
0: นะครับก็ไปทำกันนะครับส่วนนะครับมาเตือนกันหน่อยนะในช่วงนี้นะสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็กรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการออกมาให้เฝ้าระวังนะเตือนให้เฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรนะครับเพราะว่ากรมชลประทานเนี่ยจะมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับใน10จังหวัดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร อันนี้ติดตามในเรื่องของการเฝ้าระวังนะน้ำอาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนนะต้องเตือนกันสักหน่อยนึงนะสำหรับชาวกทมนะวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นะก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับในช่วงวันที่ตั้งแต่วันนี้แหละถึงวันที่4ตุลาคมนะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอย่างเช่นวันที่3ตุลาคมเนี่ยโดยเฉพาะวันที่3ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับได้แก่เขตวัฒนาบางกะปิสวนหลวงบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางสะพานสูงและประเวศนะครับก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักบริเวณเขตบางซื่อจตุจักรดุสิตพญาไทและก็ดินแดงครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะรับมือนะบางจุดก็ยังมีน้ำขังอยู่นะครับ
0: ครับในส่วนของการที่พอเกิดฝนตกน้ำท่วมหลายๆคนอาจจะต้องเผชิญกับในเรื่องของการเดินลุยน้ำหรือว่าอาจจะต้องมีการสัมผัสน้ำที่เกิดขึ้นอันนี้ไปเตือนกันหน่อยน้องแผน
1: ใช่
0: ครับเพราะว่าหลายโรคเหมือนกันนะที่จะมากับในส่วนของโรคที่มากับน้ำ6โรคด้วยกัน
1: ครับไล่ไปตั้งแต่โรคไข้ฉี่หนูนะครับไข้ฉี่หนูโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าโรคทางเดินอาหารและน้ำนะครับโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงโรคที่มียุงเป็นพาหะนะเอ้ยเป็นพาหะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนยาหรือว่ามาลาเรียนะครับก็ต้องระแวดระวังแหละนะในช่วงที่มีน้ำขังเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยก็มีรายงานมาบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มเน่ากันบ้างแล้วก็มี
0: ใช่นะครับใครที่ลงน้ำไปลุยน้ำไปแล้วเนี่ยต้องรีบล้างตัวนะล้างเท้าล้างมืออะไรให้สะอาดเรียบร้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีแผลมีบาดแผลในร่างกายก็จริงแต่ว่าการสัมผัสเนี่ยอาจจะทำให้เราติดเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและสุดท้ายส่งผลต่อชีวิตได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความห่วงใยจากพวกเราเองนะครับยังไงก็ในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องติดตามอย่างที่น้องแผนบอกว่าฝนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตกขึ้นตกลงมาอีกนะครับ
1: ตกมากขึ้น
0: ตกมากขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดด้วยนะครับใครที่จะเดินทางในช่วงการเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ดีร่มเสื้อกันฝนขับขี่จักรยานยนต์ระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยผมเห็นรถยนต์เดี๋ยวนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร
1: ่ยังไงครับพี่โด
0: กรณีการขับรถที่ไม่ระวังแล้วก็พอเจอกับถนนที่ลื่นมาอีกอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นด้วย
1: ใช่ครับโดยเฉพาะนะรถยนต์เวลาที่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านนะก็ชะลอกันสักนิดนึงนะครับเห็นใจเพื่อนร่วมทางด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังก็คงมีน้ำขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
0: ครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหมุนตามวันในวันนี้นะครับพวกเราตอนนี้ย้ายเวลาออกอากาศเป็น 15:00 นเป็นต้นไปจนถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับรวมถึงพี่บกแล้วก็ผู้ประสานงานแล้วก็ทีมช่างด้วยนะครับ
1: สำหรับวันนี้หมุนตามวันเราต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะ
0: ครับ
1: วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการใช้พลังงานสะอาดจากผลผลิตทางการเกษตรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายวอลเตอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการบินความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มปริมาณไข่ไก่ให้อุปโภคบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท ร้อมเปิดรับการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจับตุนสินค้าโดยเด็ดขาดบริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า26จังหวัดควบคู่การเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนรอบใหม่ในช่วงวันที่5ถึง12ตุลาคมนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เร่งกระจายยารักษาน้ำกัดเท้าและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการรวมถึงส่งทีมสนับสนุนศูนย์พักพิงที่เปิดอยู่343แห่งใน16จังหวัดและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง7และวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมระบบสำรองทั้งด้านสถานที่การขนส่งและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานองค์การเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราเจอกันค่ะเดี๋ยวนี้เราเจอกันแบบวันเวลาราชการเลยนะฮะท่านผู้ชมเสาร์อาทิตย์นะขยับเวลาใหม่นะฮะเมื่อก่อนพุธถึงอาทิตย์ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมตอนนี้จันทร์ถึงศุกร์นะฮะแต่ว่า4โมงถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้จัดรายการนะฮะจันทร์ถึงพุธเป็นปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลพฤหัสเป็นพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำนะฮะวันศุกร์เป็นพี่ตะวันเขียววิจิตรค่ะนะฮะผู้ดำเนินรายการเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามแต่วัตถุประสงค์เราเหมือนกันหมดนะฮะก็คือเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะใครที่ลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะเตือนภัยกันนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการค่ะ0817159551และ0817159552และ0817159553ค่ะมือถือ3เครื่องนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นเบอร์02ก็โทรมาได้เหมือนกันนะฮะในช่วงเวลาออกอากาศนี่เลยค่ะ022769717และ022769721รวมแล้วนะฮะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ติดต่อสื่อสารกัน5หมายเลขนะคะ5หมายเลขนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ฟังรายการของเราอยู่พวกอยากจะเชิญชวนเลยนะคะว่าในสถานการณ์เช่นนี้นะถ้าหากแม้ว่าใครที่ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนนะฮะจะออกมาช่วยเหลือกันก็ด้วยความยินดีนะฮะหลากหลายช่องทางบริจาคต่างๆก็ได้นะฮะเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานต่างๆภาครัฐก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเช่นนี่เลยค่ะท่านผู้ชมครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเราก็ได้ข่าวมานะฮะมีสายของท่านรองผู้จัดการธนาคารแล้วก็เป็นโฆษกของธกส.เราด้วยนะฮะทางคุณไพศาลหงทองพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างพี่ไพศาลคะตอนนี้นะฮะธกส.ของเราเห็นบอกว่ามีมาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยอะเลยใช่ไหมครับพี่ไพศาลคะ
2: ครับก็คืออย่างที่เราทราบนะครับว่ามาตรการที่ธกส.ไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณอนุมาอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเนาะอย่าเพิ่งไปกังวลกับหนี้สินที่มีอยู่เดิมนะครับก็ให้ดูแลชีวิตทรัพย์สินก่อนเนาะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของภาระหนี้สินเดิมเนี่ยนะครับเมื่ออุทกภัยเนี่ยสงบลงเนาะทางธกส.เนี่ยนะครับก็จะไปสำรวจเนาะว่าการเสียหายเนี่ยนะครับได้กระทบกับการชำระหนี้ไหมถ้าเกิดว่าถึงกับเสียหายที่ชำระหนี้ไม่ได้นะครับธกส.จะมีมาตรการในการที่จะขยายเวลาชำระหนี้ไปให้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่เราออกมาตรการครับคุณอนุมาก็เป็นมาตรการเร่งด่วนในการที่จะช่วยในภาวะฉุกเฉินนี้นะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้ท่วมเท่าที่เราเห็นว่าท่วมในกรุงเทพหรือว่าเขตใกล้เคียงเนี่ยนะครับท่วมมาตั้ง29จังหวัดผมดูรายงานจากของจิตด้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าประมาณสัก1ล้านไร่แต่เราต้องประเมินความรุนแรงก่อนว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของเขตที่ประสบอุทกภัยอ่ะครับเราสามารถที่จะมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินได้นะครับก็คือให้สินเชื่อรายละ 50,000 บาทไม่เกินนะครับโดยที่นะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับก็จะได้นำเงินตัวเนี้ยไปจับจ่ายใช้สอยเป็นเพื่อการดำรงชีพหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนในระหว่างที่ประสบอุทกภัย
1: อันนี้คือถึงแม้ว่าเราจะกู้ไว้แล้วเราสามารถกู้เพิ่มได้อีก50,000บาทถูกต้องไหมครับ
2: เป็นส่วนที่ให้ใหม่นะครับในกรณีที่ประสบภัยนะครับและที่สำคัญเลยมาตรการนี้ครับคุณอนุมาก็คือว่าธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ก็คือไม่คิดนะครับเป็นระยะเวลา6เดือน
1: ถ้าเราจ่ายคืนหมด6เดือนก็ไม่ต้องเสียดอกเลย
2: ก็ส่งคืนจ่ายเงินต้นส่วนที่กู้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนแล้วเรายังไม่สามารถทำมาหากินจนมีรายได้มาส่งได้เนี่ยตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปเนี่ยก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ประมาณสัก6บาทนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ไม่ได้แพงครับต่อปี
3: ร้อยละ6
2: ใช่ครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแต่พอเราดูในข่าวครับคุณอนุมาบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้ยเงิน 50,000 มันไม่พอนะ
1: เขาเสียหายมากกว่านั้น
2: ด้วยหรือว่าเลือกสวนไร่นาเนี่ยล่มเลยไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้เนี่ยเรามีมาตรการอีกตัวนึงที่เราเรียกว่าสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: อ
2: ันนี้จะให้วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทนะครับโดยการที่เอาไปสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าโรงเรือนเกษตรที่พังนะครับรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรรถถงรถไถจมน้ำไปนะครับไม่สามารถใช้ได้เนี่ยอันนี้จะให้ส่งกันยาวๆไม่เกิน15ปี
1: อันนี้คือแล้วดอกเบี้ยล่ะครับพี่ไพศาลขออนุญาต
2: ดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยผ่อนปลนนิดนึงก็คือเป็นอัตรา MRR ลบ2ก็ถือว่าอยู่ประมาณสัก4บาทนิดๆครับครับแต่ให้ส่งยาวๆนะครับให้ส่งยาวๆอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ธ.ก.ส.ออกมาช่วยในช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัยนี้ครับ
1: แล้วมีวงเงินกำหนดไหมครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะขอความช่วยเหลือเข้ามาเราตั้งวงเงินไว้เท่าไหร
2: ่คือไม่วงเงินปกติในแต่ละปีที่ธ.ก.ส.ได้มีการเห็นชอบไว้นี่นะครับก็อยู่วงเงิน 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าความเสียหายมันรุนแรงเนี่ยวงเงิน 10,000 ล้านบาทถ้าเกิดว่าเต็มวงเงินแล้วเนี่ยนะครับธ.ก.ส.ก็สามารถที่จะขอขยายวงเงินกับทางคณะกรรมการธนาคารได้นะครับก็จะเตรียมเงินให้เพียงพอต่อการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับ
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการยื่นเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรต้องทำยังไงบ้างคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วยิ่งง่ายเลยไหมคะ
2: ก็ไม่ต้องใช้นี่นะครับถ้าเราเป็นลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าท่านสังกัดอยู่ที่สาขาอำเภอไหน
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเขารู้อยู่แล้วในตัวลูกค้าเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อที่สาขาต้นสังกัดได้เลยนะครับแต่ในพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับซึ่งตอนนี้ประกาศกว้างมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ยืนยันได้ว่านะครับท่านเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจริงนะครับแล้วก็มากู้เงินเนี้ยเป็นไปตามความจำเป็นจริงๆในการที่เอาไปช่วยในภาวะที่ประสบอุทกภัย
1: คราวนี้ก็ต้องมีหลักฐานอะไรประกอบนะฮะพวกภาพบ้านอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมฮะพี่ไพศาลที่จะต้องไปเก็บรายละเอียดมาให้กับเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.เราด้วยนะฮะท่านผู้

0: งงานว่านะครับหนึ่งต้องซ่อมแซมของเก่าต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้หรือจะไปทำการผลิตรอบใหม่เพื่อให้ฟื้นฟูกลับมามีรายได้ในอนาคตอันนี้นะครับก็เป็นแผนที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลในการที่จะเสนอของกู้ซึ่งก็ไม่ยากครับคุณอนุมาคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจดีเนาะในเรื่องของการที่จะเสนอกู้ว่าเวลาจะเสนอเนี่ยต้องเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอะไรก็คือว่าท่านต้องการเอาเงินไปใช้อะไรอะครับอันนั้นน่ะก็ตรงไปตรงมาท่านก็เขียนมาให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการแล้วพนักงานก็จะให้คำแนะนำเองว่าอ๋อมันถูกต้องอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับก็จะดูแลกันครับไม่ต้องห่วงครับในเรื่องนี
1: ้ค่ะแล้วเวลาที่เรายื่นเรื่องไปแล้วนี่สามารถพิจารณารู้ผลกันใน7วัน14วันไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องนานกว่านั้นนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลคะ
0: คือปกติเนี่ยโดยเฉพาะสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยเราพิจารณาเร็วอยู่แล้วเพราะว่าถือว่ามันเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เป็นวงเงินที่ไม่ได้มากก็แค่มีเหตุมีผลว่าต้องการอะไรเสียหายต้องการเอาเงินไปทำอะไรอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาสินเชื่อโดยปกติก็ไม่เกิน1สัปดาห์ได้ครับอันนี้ถือว่าดำเนินการได้เร็วอยู่แล้ว
1: เร็วๆนะถ้า1สัปดาห์นี้ก็ทันใจอยู่นะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะฮะว่างานแต่ละหน่วยงานในช่วงนี้ก็คงจะหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าธกส.ทำได้ในกรอบเวลา7วันปุ๊บว่าไม่ได้ช้าเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ถือว่าเร่งเร็วเต็มที่แล้วนะฮะเหลือแต่พวกเรานี่แหละค่ะรีบประเมินความเสียหายของเราถ่ายภาพเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมแล้วก็ไปที่ธกส.ในสาขาที่เราฝากบัญชีอยู่เราเป็นลูกค้าอยู่นะคะพี่ไพศาลครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะในนามของธกส.ค่ะพี่ไพศาลอยากจะฝากทิ้งท้ายอย่างไรเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากเหมือนตอนต้นครับว่าตอนนี้เรากำลังประสบกับสิ่งที่มันเป็นภัยเข้ามาหาเราเนาะเพราะนั้นเราต้องตั้งสติให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลจนเกินความจำเป็นนะครับให้ฟังในเรื่องของที่ทางราชการเนี่ยได้เตือนเรานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่คำแนะนำของราชการนะครับส่วนภาระหนี้สินที่มีกับธกส.ท่านก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวท่านก็รู้สึกว่าโอ้นี่ก็ยังเป็นอยู่เนาะแล้วก็มาเจอน้ำท่วมอีกแล้วเราจะชีวิตเราจะไปต่อยังไงอันนี้ผมว่าเรื่องนี้ให้พักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดนะครับเดี๋ยวหลังจากภัยสงบค่อยมาว่ากันว่าเรายังฟื้นตัวทันไหมถ้าไม่ทันเนี่ยธกส.ก็จะมีมาตรการในการขยายเวลาให้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณมากมากที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรเราเนาะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะพี่ไพศาลหงส์ทองขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยค่อยมีกำลังหน่อยนะคะถ้าเป็นคนอีสานเขาจะว่ายังไงรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเขาจะบอกว่าค่อยมีแห้งแน่ไม่ใช่มีแห้งนะฮะมีแห้งแปลว่ามีแรงนั่นเองนะก็นี่แหละค่ะรายละ 50,000 บาทนะแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นก็ MRI นะฮะก็จะตกอยู่ประมาณร้อยละ6บาทต่อปีนะถ้าเดือนที่7สมมุติว่าถ้าเรายังไม่มีกำลังส่งนะฮะในเดือนที่7ถึงจะคิดดอกเบี้ยแต่ถ้าซ่อมแซมบ้านก็วงเงิน 500,000 บาทเลยนะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมฟาร์มเฟิร์มอะไรนะฮะอุปกรณ์ข้าวของที่เราจะต้องทำมาหากินนะฮะพี่น้องเกษตรกรคราวนี้มาที่สายของท่านรองโฆษกกองทัพบกค่ะท่านพันเอกหญิงนุชระวีแจ่มจำรัดนะฮะผู้พันชมพู่นะฮะทหารก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่เลยนะฮะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกนุชระวีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณปุ๊กค่ะ
1: ค่ะเหนื่อยไหมคะผู้พันเหนื่อยไหมคะผู้พันสู้ๆนะฮะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากสำหรับกำลังใจนะคะค่ะตอนนี้ทหารเราก็ลงเต็มทุกพื้นที่เลยค่ะคุณปุ๊ก
1: ค่ะค่ะนี่เห็นบอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สี่ลุ่มน้ำหลักด้วยใช่ไหมฮะรวมทั้งกทม.ด้วยมีการสั่งการกันยังไงในกองทัพเราบ้างคะตอนนี
2: ้ค่ะก็อย่างล่าสุดเลยนะคะเมื่อเช้าท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านก็ได้มอบนโยบายนะคะแล้วก็กำชับให้หน่วยค่ะเตรียมเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างสี่ลุ่มน้ำหลักที่คุณปุ๊กพูดถึงนะคะแล้วก็เจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงพื้นที่ในกทม.ซึ่งจะหนักที่สุดก็จะเป็นในเขตของลาดกระบังแล้วก็บางกะปินะคะก็คือให้อยู่ช่วยจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายเลยค่ะค่ะก็ทางทบ.เนี่ยจะมีการอำนวยการประสานงานบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปภ.นะคะหรือว่าจิตอาสาหรือว่ากทม.ค่ะในการเข้าพื้นที่นะคะก็จะมีการแบ่งมอบพื้นที่กันค่ะในการเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ค่ะคราวนี้รูปแบบนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้เห็นกองทัพบกช่วยหลายที่นะอย่างปุ๊กเองปุ๊กต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะปุ๊กก็ได้ใช้บริการของกองทัพบกเหมือนกันที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ค่ะน้ำท่วมนะฮะแล้วก็รถยนต์อะไรผ่านไม่ได้นะฮะเห็นรถของทหารนะฮะวิ่งเข้ามาก็โอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะพี่น้องประชาชนก็ขึ้นกันมาตลอดทาง

0: ปุ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นไปนั่งบนรถทหารด้วยคราวนี
1: ้ FTS มั้งคะใช่ไหมคุณปุ๊ก
0: ใช่ใช่ใช่ปุ๊กจะถามนะว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบนะฮะท่านผู้พันชมพู่รูปแบบที่กองทัพบกออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไปช่วยแบบไหนยังไงแล้วบ้างณตอนนี้เนี่ยค่ะช่วยรถแล้วช่วยยังไงบ้าง
1: ขอเรียนว่าก็คือเราจริงๆเราเข้าไปตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วในการเตรียมป้องกันน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นการทำแนวกั้นน้ำนะคะหรือว่าก่อกระสอบทรายนะคะก็คือเราจะมีการวางระบบเป็น3ด้านหลักๆเลยค่ะก็คืออันที่1เนี่ยเราจะในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแล้วก็การบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเร่งด่วนก็อย่างเช่นในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายของวางแนวกระสอบทรายนะคะรวมถึงเราก็จะมีการนำผู้ป่วยนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็จะมีการนำพาหนะอย่างที่คุณปุ๊กเรียนนะคะว่าจะเป็นรถ FTS บ้างหรือว่าจะเป็นในรถยานเกราะ 3S ซึ่งเป็นยานเกราะปฐมพยาบาลเนี่ยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการนำเรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำและเครื่องดื่มให้กับประชาชนเพราะบางพื้นที่คุณปุ๊กน้ำสูงมากบางทีรถก็เข้าไม่ถึงต้องใช้เรือค่ะค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเราก็มีจัดชุดแพทย์จิตอาสาเนี่ยลงพื้นที่ทั้งในศูนย์พักพิงแล้วก็มีจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในตามหมู่บ้านด้วยค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือได้หลายครอบครัวอยู่ค่ะช่วงนี้
0: ค่ะ
1: ส่วนอันดับ2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือทางเทคนิคอย่างเช่นก็จะมีถนนตัดขาดที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราก็จะมีทหารช่างเนี่ยนำสะพานหนุนมั่นนะคะเข้าไปเชื่อมเป็นถนนให้กับประชาชนอำนวยความสะดวกในการจราจรค่ะแล้วก็ช่วยในการระบายเปิดทางน้ำด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยเราก็จะนำยุทโธปกรณ์พิเศษอย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมาเราก็จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์นะคะอย่างแบ็คฮอค2ลำ MI ลำเลียงอาหารน้ำแล้วก็เครื่องดื่มส่งให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากรวมถึงมีการนำโดรนมาใช้ด้วยค่ะ
0: โอ้ดีดี
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะเราก็พยายามนำศักยภาพแล้วก็วิทยุปกรณ์ของกองทัพทั้งหมดเนี่ยมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะคราวนี้ในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะฮะอย่างที่เราทราบว่า5-9นะฮะเขาก็บอกว่าให้ตั้งหลักไว้หน่อยนะฮะแล้วกองทัพบกเราตั้งหลักยังไงเพิ่มด้วยไหมฮะท่านผู้พันชมพู่คะ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มีความห่วงใยมากก็บอกว่าให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยที่ให้เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของยุทธปกรณ์เนี่ยเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าให้ระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ประสบภัยเดิมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆก็ให้เราเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์หรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
0: ดีดีดีค่ะแล้วก็ในช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือกองทัพบกนะฮะทราบว่าโอ้โหประชาชนก็อยากจะขอรถทหารไปช่วยรับเลยนะฮะท่าน
1: ค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าทางทุกพื้นที่เนี่ยเราพยายามจะส่งกำลังพลส่งยุทธกรเนี่ยเข้าไปทุกจุดแต่ด้วยว่าพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัยเนี่ยอาจจะค่อนข้างกว้างเราก็อาจจะมีในเรื่องของการบูรณาการกับส่วนปภด้วยค่ะปภก็จะมีในเรื่องของรถแล้วก็ของเรือเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นขอแจ้งเป็นสายด่วนปภก่อนเพราะว่าปภเนี่ยจะเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่บางทีเขามีรายงานเหตุจุดนี้ปุ๊บก็จะมีการแบ่งมอบพื้นที่กันว่าพื้นที่นี้จะให้หน่วยไหนเข้าไปในการช่วยเหลือค่
0: ะ
1: ถ้าเป็นสายด่วนปภเนี่ยจะเป็น1784อันนี้สามารถโทรได้24ชั่วโมงนะคะส่วนสำหรับในเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เนี่ยก็จะเป็นเบอร์0991260137ค่ะอันนี้ก็24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะ0991260137ตลอดทหารไม่ได้ทำงาน
1: 24ชั่วโมงเช่นเดียว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารไม่ได้ทำงาน24ชั่วโมงอ่ะทหารทำงาน25ชั่วโมงอ่ะ
1: จริงๆวันนึงมีกี่ชั่วโมงก็ทำครบ
0: แซวเลยนะฮะ
1: เข้าก่อนออกทีหลังนะคะ
0: ดีช่วยกันนะคือต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าหากแม้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นะฮะแล้วเราลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะถ้าท่านพอรู้ว่าใกล้ค่ายทหารไหนสมมตินะสมมตินะอย่างพวกอยู่แจ้งวัฒนะ14เนี่ยพวกรู้เลยว่าตรงนั้นมีค่ายอะไรอยู่ถ้าพวกโทรไปปุ๊กสามารถบอกได้ว่าพี่ครับบ้านหนูอยู่ใกล้ปตอบ้านหนูอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมฮะถ้าเราบอกได้
1: เราจะนึกพื้นที่ออกทันทีค่ะใช่คุณปุ
0: ๊กเขาจะได้บอกว่าอ๋อถ้าอยู่ใกล้ค่ายนี้เดี๋ยวให้ทหารค่ายนี้ช่วยเลยอะไรเงี้ยจะได้เร็วยิ่งขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน่วยทหารเราก็จะมีการแบ่งมอบพื้นที่ทั้งในพื้นที่ของกทม.แล้วก็พื้นที่

0: ริมณฑลเราจะมีเขตว่าเขตไหนหน่วยไหนรับผิดชอบนะคะ
1: ค่ะยินดีเลยนะครับแหมฟังแล้วชื่นใจนะท้ายสุดค่ะท่านผู้พันชมพู่นะฮะฝากกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงทิ้งท้ายกันหน่อยในนามกองทัพบกเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะในนามของกองทัพบกก็ต้องขอขอบคุณนะคะในเรื่องของกำลังใจที่ประชาชนส่งเข้ามาให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทหารเราก็ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถโดยการนำกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้รับการบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็ตอนนี้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมก็อาจจะให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะคะและถ้าเกิดหากประสบเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านหรือว่าเบอร์ด่วนที่เพิ่งแจ้งไปเมื่อกี้ได้เลยค่ะก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้อย่างเร็วที่สุดค่ะ
1: เยี่ยมเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองโฆษกกองทัพบกค่ะพันเอกหญิงนุชระวีแจ่มจำรัดหรือว่าผู้พันชมพู่ขอบพระคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะกะจากทหารไปช่วยกันต่อนะฮะคุณเฉลิมกิตินะฮะจากสมุทรปราการแฟนรายการเรานะฮะก่อนหน้านี้พวกจำได้นะลุงเฉลิมกิติเล่าเรื่องไฟทางดับแล้วก็แถวนั้นมีน้ำกระท่อมเยอะนะฮะล่าสุดตอนนี้ลุงบอกน้ำท่วมบ้านลุงเหมือนกันเหรอคะลุงเฉลิมกิติคะสวัสดีค่ะ
2: ครับแหมคุณผู้แหมคิดถึงใจจะขาดแต่โทรไม่ได
1: ้โอ้โหทำไมโทรไม่ได้ล่ะครับคุณลุงขา
2: โอ้ตับมันตกน้ำ
1: โอ้จบข่าวเลยอืม
2: ซื้อมาเรียกเครื่อง 1,400 เสียอีก
1: โอ้โห
2: แต่อยู่ใกล้จะไปขอโทรศัพท์ให้ที่ไม่ใช้อ่ะโอ้ยแล้วนี่ไปซื้อมาใหม่900 1,001 อ่ะ
1: อ๋อแม่ดีแล้วจะได้ไว้สื่อสารกันน่ะนะฮะจะได้ไว้สื่อสารกันอืม
2: คิดถึงมากมากคิดถึงโอ้โหตายแล้วนี่น้ำเริ่มอันน่ะ
1: แล้วน้ำบ้านลุงเฉลิมกิติตอนนี้สูงแค่ไหนแล้วคะคุณลุงขาคุณลุงขา
2: เดี๋ยวไม่มีที่น้ำจัง
1: สัญญาณอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคลื่นลมแรงอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกสงสัยแถวสมุทรปราการฝนตกอยู่หรือเปล่าลุงเฉลิมกิติครับฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกไม่ตก
1: อ๋อไม่ตกก็ยังชั่วแล้วน้ำถึงหัวเข่าไหมหรือว่าน้ำลดไปบ้าง
2: เกือบใกล้เอวหน่อย
1: ยังไม่ลงอีกเหรอคะลุง
2: ลงไปตีเดียวเองลงไปสักนิ้วสองนิ้วได้มั้ง
1: โอ้โหขึ้นมาเป็นสิบนิ้วลงไปนิ้วสองนิ้ว
2: โอ้ยมันตกวันกลางคืนนี่นะ
1: ค่ะ
2: ท่วมพื้นข้างล่างเลยถ้าบนบ้านถ้าท่วมนะไม่มีที่นอนก็คือหลังคาแล้ว
1: อืมค่ะแล้วลุงเฉลิมกิติมีข้าวมีของกินอะไรอยู่ในบ้านไหมมีอาหารการกินบ้างไหมคะ
2: แหมพูดแล้วน้ำตามันจะร่วง
1: อ๋อใจเย็นๆเป็นยังไงบ้าง
2: น
1: ี่
2: น้ำตาจะร่วงคุณถามคำนี้มาโอ้โหน้ำตาจะว่าคิดถึงใจจะขาดแต่ไม่รู้จะทำไงจะกลับไม่มี
1: เข้าใจแต่ว่าของกินยังมีอยู่ใช่ไหมลุงเฉลิมกิติถ้าไม่มีของกินเดี๋ยวพวกจะติดต่อให
2: ้อ๋อเหรอสารถุงมาม่า5ถุงน้ำแพ็ค2แพ็คน้ำ2แพ็ค
1: จ้า
2: โอ้ยคุณอนุมา
1: ลำบากเนาะแล้วไฟฟ้าใช้ได้อยู่นะฮะไฟฟ้ายังไฟสว่าง
2: ไฟฟ้าใช้ได้
1: ห้องน้ำล่ะลุง
2: อ
1: ืมห้องน้ำล่ะคะห้องน้ำอืม
2: คิดถึงใจจะขาดห้องน้ำทั่วหมด
1: โอ้อยู่ลำบากกันหน่อยอดทนอีกนิดนึงนะ
2: อดทนนี่ถ้ามีลายนะดูเดี๋ยวให้ลูกมันมาก่อนลูกก็ใช้ไม่ได้พูดคำสองคำมันย้ายออกจากบ้านไปเลยมันทิ้งพ่อเด็กลงคอเลย
1: อ้าวแม่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาน้ำท่วมอย่างนี้เขาก็ต้องมาตามข่าวเราอยู่นะเน
2: า
1: ะเนาะเนาะ
2: ตามข่าวแล้วก็ตามอยู่แล้วเขาตามมาเรื่อยๆแหละ
1: จ้ะเนาะยังไงก็ต้องเป็นห่วงดีนะที่ลุงเฉลิมกิติเป็นคนเก่งนะเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตลอด
2: คุณนอนุมาใจจะขาดอยู่กับแมว5ตัว
1: โอ้นี่เห็นไหมนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงเมตตาสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าลุงเฉลิมกิติคิดถึงปุ๊กนะไหนร้องเพลงให้แฟนรายการฟังสัก 2-3 ประโยคให้ทุกคนได้มีพลังใจหน่อยเอ้าขอฟังเพลงจากลุงเฉลิมกิติสมุทรปราการ
2: เอาละน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงน้ำแพงดีกว่าฝนแรงดีกว่าแต่ว่าน้ำท่วมก็ไม่ดีนะ
1: โอ้โหลุงร้องเพลงนี่เล่นเอาทีมงานเรายิ้มเลยนะฮะเพลงนี้เลยเหรอคะ
2: เมื่อกี้
1: เพลงนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่คิดถึงเนี่ยลูกน้องโทรมาผมโทรไ

0: 3เบอร์ไม่มีคนรับผมไม่จะต้องเนี่ยน้ำตาผมร่วงเลยเนาะคิดถึง
1: ไม่เป็นไรถ้าลุงเหงาอะไรเงี้ยลุงโทรมาหาพวกเราก็ได้นะพวกเราคุยเป็นเพื่อนได้
0: เพิ่งมาวันนี้ซื้อก็มาใหม่950
1: เยี่ยมเลย
0: พันสองโทร3-4วันเสียแล้ว
1: เอาเดี๋ยวเครื่องนี้น่าจะใช้ได้นานกว่านั้นอยู่ค่ะอย่าให้ตกน้ำก็พอชาร์จแบตให้เต็มนะแล้วเดี๋ยววันหลังมาร้องเพลงให้พวกฟังอีก
0: ชัดไหมชัดไหม
1: ชัดแจ๋วเลยค่ะยิ่งตอนลุงร้องเพลงเลยนะน้ำท่วมเพราะว่าดีกว่าฝนแรงฉันว่าน้ำแห้งดีกว่าฝนแรงอยู่เป็นไหนไหนอะไรนั่นเพลงนั้นเลยใช่ไหมฮะลุง
0: คุณปุ๊ก
1: จ๋า
0: ผมอยากจะที่บ้านน่ะมีที่ทอดปลาไหม
1: ฮะที่ทอดปลาเหรอฮะ
0: ครับทอดปลาทำกับข้าวกินเองไหม
1: อ๋อค่ะทำไมเหรอครับ
0: โอ้มันเยอะมากอ่ะ
1: ปลามันหลุดออกมาเหรอคะ
0: โอ้ยปลาดุกนี่นะกู้รอบมานี่ปักคลองขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ตายแล้วแสดงว่ามันต้องเยอะมาก
0: รอบสูงเท่ากับคนเนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: เกือบท่วมปากอ่ะมันดึงยกมาไม่ขึ้นเลยอ่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าปลาเยอะมากเลย
0: โอ้โหนี่ยังขังโตเนี่ย
1: โอ้โหนี่ถ้าเป็นบ้านนอกนะปุ๊กจัดการแล่บ้างแล้วทำปลาแดดเดียวตากบนหลังคาเลยแต่ต้องระวังฝนตกมันจะไม่แห้งกันสิใช่ไหมฮะลุงเฉลิมกิตติคะ
0: แป้งไอ้แร่นั่นแหละได้มันขายไม่ได
1: ้เออแร่แล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครเพราะว่าเขาก็จับกันหมดทุกบ้านเนาะเราจับเขาก็จับเนาะต้องเอามาขายนอกสมุทรปราการต้องมาขายแถวฝั่งทนไม่ท่วม
0: ใช่ใช่แต่ในกรุงน่ะขายได้แต่ว่าข้างแถวเนี่ยมีแต่คนจะขาย
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ม
1: ีคนได้เหมือนกัน
0: คุณโต๊ะ
1: จ้า
0: ไอ้ปลาดุกสดนั่นนะขังไว้สองตู้นี่ประมาณ500กิโลจะได
1: ้หู
0: ปลาโถกู้มาสองตั้งนี่นะเกือบ500โลมั้ง
1: เยอะมากเลยนะฮะเนี่ย
0: โอ้โหมันออกก็น้ำท่วมออกหมด
1: โอ
0: ้คนที่เลี้ยงอ่ะร้องไห้น้ำตาไม่มีเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่คนที่เลี้ยงไม่อยากทำบุญก็ได้ทำบุญเลยนะครับปล่อยปลาเลยนะไม่ตั้งใจจะทำบุญใหญ่ปล่อยปลาเยอะขนาดนี้ได้ปล่อยเลย
0: เดี๋ยววันไหนผมว่างอ่ะนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: จะขึ้นรถจะไปให้ไปผัดเผ็ดด้วยใจผัดไปให
1: ้โอ้คุณลุงแม
0: ่
1: แม่แม่
0: โอ้โห
1: แค่พูดขนาดนี้พวกกูก็ซึ้งใจแล้วโอ้ยเอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใจจะขายคิดถึงทุกวันนึกวันนี้มีเบอร์โทรศัพท์มาปุ๊บโทรเลย
1: อือดีแล้วงั้นเอาเป็นว่าเราสัญญาใจกันนะลุงเฉลิมกิติ
0: มากเลย
1: จันถึง
0: ดีมากมากเลย
1: ช่วยกัน
0: ผมไม่ได้คุณไปหน้าบ้านนี่ไม่มีอ่ะ
1: นี่ต้องขอบคุณน้องจุ๋มน้องนิกนะทีมงานปุ๊กนี่เรียกว่าตามติดเลยอ่ะอือ
0: เดี๋ยวจะให้เอาไปทอดที่นี่เองเดี๋ยวผมจะไปให้ผมตากไว้2กระด้ง
1: จ้ะจ้ะจ้ะขอบพระคุณมากมากเลยนะงั้นเดี๋ยวลุงเฉลิมกิติฟังปุ๊บปุ๊บต่อไปนะนะนะนะ
0: แหมคิดถึงแต่ไม่รู้จะทำงานมาไม่มีโทรศัพท
1: ์โอเคไม่เป็นไรวิธีการนะถ้าวันไหนคิดถึงปุ๊บนะมาดีแล้วถ้าคิดถึงก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยไปเรื่อยๆเลย
0: คิดถึงวันนั้นน่ะไอ้คนก็เอาข้าวมาแจกคณะมาแจกนะบอกไหนถ่ายรูปไปดวงนึงเดี๋ยวไปออกสถานีแห่งประเทศไทยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอางั้นแล้ววะเราเฮ้ยๆนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยนะฮะ
0: แม่คิดถึงใจจะขาดเต็มผมพูดไปน้ำตาตกไปนะ
1: อ่ะดีแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ต้องห่วงงั้นลุงเฉลิมกิติเดี๋ยวพอวางสายจากปุ๊กนะลุงก็เปิดวิทยุไว้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วลุงก็ทำนั่นทำนี่ไปตามภาษานะลุงนะ
0: นะขอดปลาไม่ใช่น้อยเลยปานิน
1: อ๋องั้นขอดปลาต่อไปแล้วก็บ้างปลานะแล้วก็เตรียมแบะไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตากแดด
0: เลย
1: อะไรนะจ๊ะ
0: ปลาหมอคางดำ
1: อ๋อปลาหมอคางดำกินได้อะปลาหมอคางดำก็กินได้กินได้ปุ๊กเคยกินแล้วปุ๊กเคยกินมาแล้วใช่ได้ใช่ได้
0: ใช่ได้เอามาเผ็ดเกลือ
1: ใช่ใช่อาบเกลือ
0: ตาก
1: ไม่งั้นก็ขูดเนื้อมาทำขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลาหมอคางดำก็อร่อยนะฮะแล้วก็มีคนเขาแซวบอกว่าถ้าใครผมหงอกให้กินปลาหมอคางดำเยอะๆเผื่อผมจะดำตามปลาปุ๊กก็เลยบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: ธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: อ๋อล้อเล่น
0: โอเคนะคุณ
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวสักวันหนึ่งนี่แต่น้ำมันลดไม่ไปเลยนะมันจอดเลยนะ
1: จ้ะจ
0: ้
1: ะ
0: นี่น้ำโอตะเคราะกระบังนี่นะน้ำเลยหกเข่าอีก
1: น้ำท่วมเยอะเลยนะคะเอาล่ะงั้นเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันขอบคุณลุงเฉลิมกิติมากมากเลยนะจ๊ะ
0: ขอให้โชคดีหลับฝันดีนะ
1: จ้าสวัสดีจ้าเอาล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะช่วยอะไรไม่ได้ก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอย่างรายการของเราก็

0: 12.5 อาสาช่วยประชาชนนะเราก็พยายามติดต่อประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะทหารช่วยได้ติดต่อทหารพลเรือนช่วยได้ติดต่อพลเรือนปภช่วยได้ติดต่อปภกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยได้ติดต่อกรมโยธานะฮะกรมทรัพยากรน้ำช่วยได้เอ้าเราติดต่อนะฮะที่ไหนก็ตามนะที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเราพร้อมเสมอที่จะติดต่อค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเบอร์โทรของเรา0817159551-3นะคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้เลยแล้วก็ใครที่ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ตอนนี้ปุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพิมพ์แชททักทายกันมาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ดูให้พี่ปุ๊กนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครทักทายกันมาผ่านทาง Facebook ไลฟ์บ้างแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังฮะเราจะมาติดตามนะฮะมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมสักครู่ค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังค่ะหมายเลขโทรศัพท์0817159551-3นะคะวันนี้พูดคุยกันเข้มข้นนะฮะในเรื่องของกทม.เปิดขั้นตอนลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปนะฮะทางรัฐทั้ง4ศูนย์จัดการน้ำนะฮะตอนนี้เขาก็เตรียมการไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนนะฮะการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมตั้ง4ศูนย์บัญชาการหน้าดอนเมืองลาดกระบังร่มเกล้าถนนลาดกระบังหนองจอกเตรียมแผนรับมือด้วยนะฮะ 11-14 ตุลาคมนี้นะก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันเยอะเลยนะเพราะว่าบ้านพังบ้านชำรุดก็เยอะเหมือนกันค่ะไปที่สายคุณสุปราณีจากจังหวัดนนทบุรีมาแล้วค่ะคุณสุปราณีคะสวัสดีค่ะพี่สุปราณี
8: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะโอ้พี่สุปราณีอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
8: 10กว่าปีแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนอยู่นนท์แต่ว่าตกงานเลยพอดีได้ยินเขาเจ้านายเขาประกาศหาคนทำสวน
0: จ้ะ

0: ็เลยคุณปุ๊กได้ติดต่อให้ดิฉันก็เลยติดต่อกับเจ้านายได้เบอร์เจ้านายเจ้านายก็พาไปทำสวนอยู่สวนมาอยู่บ้านนาอยู่บ้านชะอมอะค่ะ
1: อ๋อจ้ะ
0: ขอบคุณมากเลยใจดีมากแล้วเราไม่ได้ติดต่อตั้งนานแล้วลูกหนีไปก็ติดต
1: ่อ
0: ติดต่อเนี่ยหนึ่งร่วมด้วยช่วยกันแล้วตอนนี้ก็เลยได้ฟังแล้วก็ยิ้มไปทุกวันยังขออะไรนะดีใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้บอกน้ำตาไหลรอติดต่อโทรทุกวันจับเบอร์โทรไม่ได้จนเต็มหน้าเลยพลาด
1: โอ้ยงั้นเดี๋ยวต่อไปพวกจะพยายามบอกเบอร์โทรช้าๆกว่านี้นะฮะ
0: ตอนนี้เร็วแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ได้แล้วอ๋อนักที่ที
0: ่ประวัติ
1: วัดศรีสว่างสวัสดีค่ะคนเก่งน้ำท่วมไหมลูกน้ำท่วมไหมครับพี่สุปราณีค่ะ
0: โรงเรียนปิด
1: อ๋อหลานโรงเรียนปิด
0: ไม่ท่วมค่ะหลานเรียนโรงเรียนวัดศรีประวัติค่ะท่วมโรงเรียนค่ะ
1: อ๋อท่วมโรงเรียน
0: ตอนนั้นยังไม่มีหลานตอนที่ไปทำงาน
1: อ
0: ่ะอยู่รีสอร์ทเจ้านายอยู่ก็อยู่ซอยลาซาน
1: จ้ะ
0: ใจดีมากเลย
1: โอ้
0: ถึงเลยได้งานเขาใจดีไล่เขามีเยอะที่รีสอร์ทนะรีสอร์ทบ้านจะอมอะค่ะ
1: จ้ะนี่เลยเนาะคุณรู้ฟัง
0: เดี๋ยวโทรหาใหม่เตรียมเพลงไว้ให้แล้วเตรียมเพลงร้องยังร้องไม่ดีใจเตรียมอะไรอื่นกัน
1: ขอบคุณมากมากเตรียมร้องเพลงให้ฟังด้วยนะซิได้
0: เดี๋ยวเตรียมใหม่แค่นี้ก่อนนะ
1: จ้ะ
0: สายเพื่อนเพื่อนเขาก่อนนะบอกขอบคุณมากเลยตั้งแต่ปีที่เขาปลูกต้นคูนอะปีที่ทักษิณยังไปน่ะ
1: เอาเป็นว่าในกรณีนี้นะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่ใกล้อยู่ไกลนะขอให้ส่งข่าวมาวันเวลาจะผ่านไปเป็นปี5ปี10ปีเราคิดถึงกันเสมอเนาะ
0: จ้ะ
1: ดีแล้วดีแล้ว
0: รอยยิ้มทุกวันเลยค่ะคิดถึงนะ
1: เนาะงั้นก็ฟังรายการ
0: 78แล้ว
1: โอ้78แล้วคุณยายแล้วนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฟังคุณยายคะถ้างั้นคุณยายร้องเพลงสักหน่อยมั้ยคะถ้า78แล้วเนี่ย
0: ขอเดี๋ยวขอโทรใหม่ทีหลังเดี๋ยวมีสาวใหม่นะก็ร้องนะ
1: อ๋อขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: คิดถึงนะ
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับไปที่ท่านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะท่านผอ.สมควรต้นจานนะฮะเป็นรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.สมควรครับสวัสดีครับพี่สมควรครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ
1: โอ้ยพี่สมควรบอกมาเลยดีกว่าว่าปุ๊กต้องทำตัวยังไงบอกมาเลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังไงบ้าง
2: สถานการณ์ก็คือมันอาจจะมีให้ได้ลุ้นอยู่ในช่วงวันที่4ที่5เนาะ
1: พี่ครับปกติเขาลุ้นกันแค่วันที่1กับวันที่16เดี๋ยวนี้พี่จะพาปุ๊กไปลุ้นวันที่4ที่5อีกเหรอครับ
2: ใช่4 5เนี่ยมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่มันมีความแปรปรวนนะครับ
1: จ้ะ
2: เพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ช่วงรอยต่อแบบระหว่างหน้าฝนจะไปหน้าหนาวเนี่ยครับลมมันแปรปรวนครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงบ้าง
1: ค่ะ
2: อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกทมภาคตะวันออกครับอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยครับ
1: ค่ะแล้วมันจะมาเยอะมาหนักแค่ไหนครับพี
2: ่บอกถ้าเป็นตามที่เราคาดการณ์เนาะมันอาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกนะแต่โดยภาพรวมเลยเนี่ยจะมีฝนตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็คืออาจจะตั้งแต่1มิลไปถึง30กว่ามิลนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แช่เนาะมันไม่ได้ตกแช่มันจะตกไล่มาตั้งแต่ภาคอีสานแล้วก็มาทางด้านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกทมเราก็คงจะโดนต้องมาช่วงวันเช้าตรู่ของวันที่5หรือ6อ่ะครับเนาะวันที่5ไปต่อวันที่6
1: แ
2: ล้วก็จะไล่ลงไปทางภาคใต้ใช่แต่ว่าบนความลุ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เค้าเรียกว่าอะไรนะลมตะวันลมฝนน่ะมาเจอกับลมหนาว
1: จ้ะ
2: ช่วงแรกก็จะมีฝนนำมาก่อนจากนั้นมันจะค่อยๆไล่ฝนลงมาทางภาคใต้นะอันนี้ก็คือพฤติกรรมช่วงเราที่จะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
1: ค
2: ือตอนนี้ก็มองเห็นแล้วมีอยู่2 อย่างที่พอจะเป็นกำลังใจให้ก็คือทางเหนืออีสานเนี่ยช่วงหลังจากวันที่7ที่8ไปอากาศมันจะเริ่มเย็นลงแล้วครับเนาะจริงๆเช้าๆมันจะมีหมอกหนาสวยนะช่วงนี้ไปเที่ยวได้แต่ว่าเหนือไอ้กลางล่างภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของฝนอย่างต่อไปอยู่นะครับในช่วงไปถึงนู้นละประมาณสักกลางเดือนนะมันคงพอมีฝนมาเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้ตกแค่ตกหนักนานเหมือนกับช่วงที่แล้วแหละครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเจอสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหนัก

0: ็หนีไปรับไอเย็นทางภาคเหนือก่อนได้ในช่วงนี้อย่างนั้นใช่ไหมพี่สมควร
1: ได้คือได้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน
0: ยังไม่มีอ
1: ากาศจะสวยในตอนเช้านะครับก็ลองดูครับช่วงสักวันที่ตั้งแต่8 9ไปเนี่ยแถวทางอีสานตอนบนหนองคายบึงกาฬนครพนมเลยแล้วแนวโน้มก็น่าจะมีอากาศที่เย็นสบายในตอนเช้านะ
0: แล้วก็ไม่มีฝนด้วย
1: น้อย
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ฝนน้อยลงครับแล้วก็ภาคเหนือก็น่านแถวน่านแถวเชียงรายอันนี้ก็น่าจะพอได้สัมผัสอยู่ครับ
0: อืมค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าในความวิตกกังวลเรื่องของน้ำท่วมก็ยังอยู่แต่ไม่ได้อยู่ทั้งประเทศอยู่เป็นบางพื้นที่ฉะนั้นเราก็เอาใจช่วยกันนะตรงไหนที่ไม่มีปัญหาก็ใช้ชีวิตปกติส่งเสริมการท่องเที่ยวกันไปได้นะคะ
1: แต่ก็ยังเป็นพี่พวกก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวกทมนี่เนาะบางพื้นที่ที่ยังเดือดร้อน
0: พี่สมควรห่วงปุ๊กเหรอคะ
1: คร
0: ับ พอปุ๊กนี่ฮะ
1: ยังอยู่ในโซนท่วมด้วยใช่ไหมครับ
0: พี่สมควรรู้จักหลักสี่ไหมคะ
1: โอ้โหนะหลักสี่ก็คือท่วมหนักเนาะวันนั้นวันที่5เนาะ25นี่คือตก
0: ค่ะ
1: แต่ก็ยังมองว่าในแง่แน่ของฝนน่ะคือจะมาเติมมันก็คงไม่น่าจะมากหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เรื่องของฝนที่มาเนี่ยเป
0: ็
1: นฝนตั้งแต่ฝนเล็กน้อยปานกลางเนาะแล้วค่อยๆนี่ขึ้นมา
0: ค่ะค่ะฟังพี่สมควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พลอยมีกำลังใจขึ้นนะฮะเราน่าจะผ่านสถานการณ์ที่หนักที่สุดไปแล้วนะฮะพวกว่าตอนนี้ก็คือจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติดีขึ้นดีวันดีคืนนะพี่สมควรเน
1: า
0: ะ
1: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มก็ถ้าลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่ลมหนาวลงมานะฝนมันก็จะเริ่มค่อยๆซาไปทีนี้เราก็มาดูว่าไอหน้าต่อไปเราจะมีน้ำฝนต่อไหมอะไรเนาะอาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังรอฝนตั้งแต่ต้นปียันปลายปียังไม่มีน้ำเลยก
0: ็
1: อันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะรับทราบปฏิบัติเอ้าว่ากันเลยนะคะท่านผู้ชมช่วยกันช่วยกันขอบคุณนะพี่สมควรต้นจานะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นท่านรองโฆษกของกรมอุตุด้วยขอบพระคุณมากค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะไปที่สายคุณป้านกแก้วชื่นชูใจอายุ71ปีค่ะอยู่ที่วิหารแดงสระบุรีค่ะป้านกแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีลูกวันนี้วิหารแดงท่วมมากกว่าทุกปี
0: เลยท่วมสูงขนาดไหนป้านกแก้วถึงหัวเข่าหรือเลยขึ้นมาแล้ว
2: ห
0: ั
2: วเข่าค่ะอ๋อ
0: หัวเข่า
2: เจ็บของขึ้นเตียงสุดท้ายเตียงก็เปียก
0: เพราะว่ามันสูงเกินขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าที่บ้านมันจะต่ำหน่อยอ๋
0: อเฉพาะบ้านเรานะป้านกแก้วค่ะป้านกแก้วปิดวิทยุแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะเสียงมันสะท้อนเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์กับปุ๊กก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงชัดๆอยากได้ยินเสียงป้านกแก้วชัดๆเลยป้านกแก้วคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าน้ำท่วมมันเริ่มลดไหมฮะเวลาตื่นมาตอนเช้ามันลดไหม
2: คะเทศบาลก็ดีมากเขาช่วยดูดน้ำแจกอาหารอะไรก็ดูแลดีมากค่ะเทศบาลวิหารแดง
0: อ๋ออาหารการกินไม่ขาดเนาะไข่ข้าวอะไรมีหมดนะคะป้าขา
2: อ๋อตอนนี้ซื้อกินได้แล้วค่ะ
0: อ๋อเดินออกมาซื้อกินกันได้แล้วนะคะแล้วในส่วนของวิหารแดงเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือยังคะ
2: ก็รู้สึกยังไม่ได้ประกาศมากแต่ค่อยๆถ่ายรูปไว้อะไรไว้นะคะ
0: แล้วป้าถ่ายครบไหม
2: ถ่ายรูปไอ้ที่ตู้พังเตียงพังแล้วก็ถ่ายอยู่ค่ะ
0: ต้องเก็บให้หมดนะต้องถ่ายให้ละเอียดเลยนะฮะแล้วแสดงว่าตอนนี้น้ำมันยังไม่ลดเราก็ยังล้างบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะมันลดเป็นที่บางที่ก็ลดบางที่ก็ยังไม่ลดนะคะ
0: อ๋อตรงไหนลดแล้วก็ล้างบ้านไปตรงไหนยังไม่ลดก็เล่นน้ำไปอ๋อไม่ใช
2: ่ก็พอดีที่บ้านมีสองหลังก็อยู่หลังสูงมีหลังนั้นก็ปล่อยมันต่ำเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งตาทั้งยายนะคะ
0: อ๋ออู้มีสองหลังด้วยมีบ้านสองหลังด้วยโอ้ดีแล้วดีแล้วได้หลบกันได้เนาะก็ยังชั่วนะฮะก็เอาเป็นว่าในกรณีนี้เนี่ยปุ๊กขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยนะฮะว่าที่ไหนแห้งแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ไหนยังไม่แห้งอดทนอีกนิดหนึ่งใช่ไหมป้านกแก้ว
2: เพราะคุณสามีก็มาหวานขึ้นแล้วนี่ก็ขาไม่ดีสองตายายลูกไปทำงานก็เลยแต่ยังฟังรายการนี้ก็ทำให้ผ่อนคลายมีความสุขนะคะ
0: โอ้โหรายการเราช่วยให้ผ่อนคลายได้ใช่ไหมคะ
2: มาจ้ะ
0: ผ่อนคลายตรงไหนครับป้านกแก้วบอกปุ๊กหน่อยสิครับป้า
2: ร้องเพลงก็ฟังเพลิน
0: อ๋อขนาดร้องเพลงเพี้ยนก็ยังเพลินเลยใช่ไหม
2: ก็ทำให้สนุกค
0: ่
2: ะ
0: ไหนป้านกแก้วป้านกแก้วร้องเพลงปุ๊กฟังหน่อยสิครับปกตินกแก้วนี่ต้องร้องเพลงเก่งนั้นสักหน่อยป้านกแก้วหนึ่ง

0: กี่ฝนแล้วหนอที่ต้องรอพี่มาเท่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยทำไมแค่นี้ป้านกแก้วเสียงดีมากคุณผู้ฟังเมื่อก่อนปุ๊กรู้นะว่าคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเพราะแต่ตอนนี้ปุ๊กรู้เพิ่มแล้วว่าสระบุรีก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะจ๊ะโอ้โหป้านกแก้วร้องเพลง1เสียงดีมาก2จังหวะเป๊ะมากเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บไม่เคยร้องเพลงถูกเลยค่ะป้าทุกไม่เปลี่ยนไม่ผิดเนื้อกับผิดคีย์แต่ไม่เป็นไรฟังป้าทุกแก้วร้องแล้วปุ๊บก็สบายใจนะฮะ
0: เคยร้องเพลงแต่ก่อนนี้2คนตายายก็เปิดเพลงร้องเพลงคู่ก
1: ันอ๋อนึกว่าโอ้โหร้องเพลงคู่ด้วยคุณรู้ป่ะคะ2คนตายายเปิดเพลงร้องเพลงคู่สมัยตอนจีบกันก็ร้องเพลงจีบกันใช่มั้ยคะเนี่ย
0: อ๋อแต่งกันไม่ได้จีบเลยค่ะผู้ใหญ่จัดการ
1: อ๋อเขาเรียกว่ารวบรัดตัดตอนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า one stop service ไม่ต้องไปมีขั้นตอนจีบอะไรกันเยอะนะฮะผู้ใหญ่ชี้ปุ๊บแต่งปั๊บมีลูกโอเคอยู่กันยาวเลยใช่ไหมครับป้านกแก้วขา
0: ค่ะหลายปีแล้วแต่งตั้งแต่ปศ .2529 มั้งอ๋อ
1: 2539เหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่2527ค่ะ2527ตอนแต่งกัน
1: อ๋อ2527แสดงว่าแต่งกันมา42ปีแล้ว
0: จ้า
1: ๆโอ้โหคุณผู้ฟังแต่งกันตั้งแต่พวกเราบางคนยังไม่เกิดเลยนะคะเนี่ย ดีแล้วค่ะเรียกว่าของคู่เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานนะคะยังอารมณ์ดีหัวเราะกันกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเอาละค่ะว่างๆโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะจ๊ะป้านกแก้วชื่นชูใจขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณป้าขาไปที่สายคุณเพิ่มกุลกิตติจริยาค่ะบอกว่าอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะสวัสดีค่ะคุณเพิ่มค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเพิ่มอยากจะร่วมด้วยช่วยบริจาครถเข็นเหรอจ๊ะ
2: ครับรถวีลแชร์ครับ
1: รถวีลแชร์อ๋อเป็นรถวีลแชร์ของใครคะคุณเพิ่มคะ
2: ของคนที่เขาให้มาอีกทีครับ
1: อ๋อแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วหรอคะหรือยังไงฮะ
2: ครับผมไม่ได้ใช้แล้ว
1: ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ
2: ครับผมก็อยากให้ต่อครับ
1: โอ้ยินดีเลยยินดีนะคะงั้นก็ตอนนี้รถคันดังกล่าวอยู่ที่ไหนคะคุณเพิ่มคะ
2: อยู่แถวหนองแขมเนี่ยครับ
1: น้ำท่วมไหมคะ
2: ตอนนี้น้ำลดแล้วครับ
1: รถยนต์รถอะไรผ่านเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
2: อ๋อผ่านไปได้ครับ
1: โอ้เย่นะคะแล้วก็เป็นรถเข็นแบบคันใหญ่หรือคันปกติมันจะมีขนาดด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่จะใช้นี่ตัวอ้วนได้ไหมคะตัวใหญ่ได้ไหมคะคุณเพิ่มปุ๊กหายไปไหนสัญญาณไม่อยู่แล้วจ้าเอาใหม่ได้ไหมช่วยต่อสายให้ฉันอีกทีกำลังพูดคุยดีๆกำลังพูดคุยดีๆจะได้หารถไปรับวีลแชร์คุณผู้ฟังที่ฟังฉันอยู่ใครมีรถว่างๆอยากใช้ไปรับวีลแชร์ทำไมมันจะเหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าปุ๊กพูดเอาจะดีกว่านะครับร้องเป็นเพลงคนฟังจะเหนื่อยนะครับคนร้องไม่เหนื่อยคนฟังเหนื่อยมากเอานะฮะคุณเพิ่มนะฮะจะบริจาครถวีลแชร์นะฮะบ้านอยู่แถวหนองแขมพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แล้วโอ้โหจะให้ซื้อก็ลำบากนะฮะไม่ได้มีเงินมีทองขนาดนั้นนะฮะอยากจะได้บริจาคนะฮะก็ติดต่อเข้ามาเลยเราขออนุญาตนะฮะใครที่ลำบากยากไร้ได้ก่อนนะให้คนลำบากคนยากไร้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการก็ตามที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชน 0817159551-3 ค่ะใครที่เจอน้ำท่วมอยู่ปุ๊กก็เห็นอกเห็นใจนะแต่บางคนบอกโอ้ยยังหัวเราะกันได้อยู่ยังยิ้มกันได้อยู่ไอ้ปุ๊กอยากให้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ฟังยิ้มได้เมื่อภัยมาอีกครั้งนะฮะคุณผู้ฟังยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่ว่าจะเป็นภัยไหนก็ตามหากเรามีกำลังใจนะฮะรอยยิ้มของเราจะเป็นยิ้มสู้นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องผ่านไปให้ได้อยู่แล้วนะฮะเอาละค่ะคุณเพิ่มมาแล้วคุณเพิ่มขาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ที่บอกว่าอยู่แถวหนองแขมนี่ตรงไหนของหนองแขมคะ
2: ตรงช่วงสน.หนองค้างพูครับ
1: อ๋อสน.หนองค้างพูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดกรณีนี้ปุ๊กขอฝากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะให้คลี่คลายจากน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวปุ๊กก็จะอาศัยจังหวะช่วงนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยถ้าหากว่ามีพ่อแม่พี่น้องใครที่เขามีฐานะลำบากยากไร้แล้วต้องการใช้รถเข็นวีลแชร์ปุ๊กจะขออนุญาตติดต่อไปหาพี่เพิ่มได้ไหมคะ
2: อ๋อได้ครับ
1: เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปรับตอนนี้ฝากพี่เพิ่มเก็บไว้ให้อีกนิดหนึ่งนะเก็บต่ออีกนิดหนึ่งนะพี่เพิ่มนะ
2: ครับครับ
1: แล้วปกติพี่เพิ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เพิ่มคะ
2: อ๋อปีหน้าก็จะ60แล้วครับรับราชการแล้ว
1: อ๋อปีหน้าก็จะเกษียณแล้วใช่ไหมคะ

0: ฮะปีหน้าก็จะได้เงินคนชราครับ
1: อ๋อตอนนี้60แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับปีหน้า60ครับ
1: ปีหน้า60พี่แม่พี่เพิ่มครับพี่เพิ่มจะบอก59ให้รู้แล้วรู้รอดพี่เพิ่มก็รู้ฟังอ่ะปีหน้าจะ60แล้วก็ถามกันเลยแล้วทำไมไม่บอกว่า59แม่มีมุกนะฮะให้ปุ๊กทดสอบสมองใช่ไหมฮะกลัวปุ๊กเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ว้าให้ได้อย่างนั้นพี่เพิ่มคะถ้าพี่เพิ่มจะพูดอย่างนี้พี่เพิ่มต้องร้องเพลงแล้วล่ะค่ะว่าจะไม่ให้ร้องแต่ถ้าพูดว่าปุ๊กจะเป็นอัลไซเมอร์ต้องระวังให้ร้องเพลงดีกว่านะฮะพร้อมไหมคะหนึ่งสองเริ่ม
0: โรขอเป็นบทกลอนได้ไหมครับ
1: โอ้ได้ได้บทกลอนปุ๊กก็ชอบเอากลอนก็ดีหนึ่งสองสามเริ่ม
0: แสนสงสารเจ้าถนนทนลำบากสู้ทนตากแดดฝนพอทนไหวแต่ต้องมารับน้ำหนักรถที่เกินไปทนไม่ไหวถนนต้องขอลาแค่นี้ครับ
1: สุดยอดเลยนะฮะใครแต่งเนี่ย
0: ไม่ได้ว่าใครนะครับ
1: แต่งเป็นกลอนที่น่ารักมากๆเลยนะฮะนอกจากน่ารักแล้วก็ยังมีความหมายด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณพี่เพิ่มมากๆจ้า
0: และเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่น้ำท่วมและคนที่ไปช่วยด้วยนะครับ
1: อืมใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่เพิ่มร้องเพลงสักเพลงหนึ่งไหมเป็นกำลังใจให้มอบดอกไม้อะขอมอบดอกไม้พี่เพิ่มของพี่แจ้ดานุพลแก้วการนะหนึ่งสองสาม
0: เป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มา
1: ถูกต้องเลยนะบอกแทนความรู้สึกเราได้เลยขอบคุณพี่เพิ่มคุณกิตติจริยามากๆนะจากหนองแขมค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าหลายท่านจะยังมึนๆอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมบางคนบอกไม่ใช่มึนอย่างเดียวกลัวด้วยก็ตามแต่ปุ๊กก็อยากให้ทุกคนมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะฮะมีพลังในการใช้ชีวิตฮึดสู้นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มีแรงไว้ก่อนนะแรงใจแรงกายนี่แหละค่ะพูดคุยกันนะฮะสมองจะได้มีความคิดดีๆออกมานะฮะรายการ 92.5 ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จันทร์ถึงศุกร์เลย 4:00 ถึง 5:00 เย็นอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะฮะมีอะไรโทรศัพท์เข้ามาคุยกันเลยค่ะ0817159551-3นะคะหลังจบรายการก็ยังโทรมาได้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกคนแล้วก็ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

0: กจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
5: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
6: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพพร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดคลาสแล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึง

0: สถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.อยู่ด้วยกันกับบอลสการแก้วประจันครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามสดๆอยู่ตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทักทายด้วยนะครับทาง AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ AM 1467 kHz ครับทุกคลื่นที่กำลังติดตามรับฟังอยู่บันเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้หลายๆท่านก็ยังคงต้องติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำด้วยเกาะติดกันไปพร้อมๆกันในทุกๆจุดนะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับพร้อมนั่งปฏิบัติการในการที่จะรับข้อมูลรับข่าวสารเรื่องราวต่างๆภูเก็ตชัดเจนมากครับมีคุณป้อมอามีนาส่งเข้ามาฟังอยู่ครับมีคุณบัวใช่ไหมครับคุณบัว AA ฟังอยู่รายงานตัวมาแบบนี้แหละครับการที่คุณทักทายมาแล้วก็สื่อสารอยู่บอกฟังอยู่แค่นี้ทีมงานเราก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยครับเรามาติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงราชบุรีนะครับสมุทรสงครามแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดรวมถึงปราจีนบุรีด้วยเดี๋ยววันนี้ครับก็ส่งกำลังใจกันนะครับเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศเขาฟังสวทกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากให้น้ำทุกๆจุดเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามข่าวเนี่ยมันมาควบคู่กันดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนครับจากทางด้านของทั้งปภ.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่3นะครับไปจนถึงวันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7ตุลาคมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราได้ฟังรายการ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ได้รับรู้ข่าวหนึ่งละแล้วก็ได้ติดตามรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีญาติเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเสี่ยงภัยนิดนึงเผื่อว่าเรามีการฟังรายการแล้วก็จะได้ยกหูไปบอกว่าเฮ้ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังรายการอยู่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะได้เป็นจุดสำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวบนขออนุญาตนำให้คุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญซึ่งทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1 ชั่วโมงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

เจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคครับโดยได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำสิ่งของพระราชทานครับไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในยามประสบภัยโดยทางด้านของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วก็มีการจัดกำลังพลนะครับทั้งในส่วนของอาหารทั้งในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อที่จะไปมอบครับให้กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับที่อาคาร11ถึงอาคาร21แขวง2ต้นนุ่นนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำก็ได้มีการนำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จนะครับ 1,000 กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยคุณผู้ฟังครับน้ำดื่มนี้สำคัญมากนะน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงประสบภัยในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แนะนำครับคุณผู้ฟังกดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทีมข่าวของเรานะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี่เรียกว่าติดตามแล้วก็เกาะติดกับพี่น้องประชาชนทุกชั่วโมงเลยนะครับทีมงานของเราต้องบอกว่าสวททำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งทีมข่าวนะครับทั้งทีมรายการทั้งทีมวิทยุแล้วก็ทีมเทคนิคเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่เรียกว่าในทุกจุดเพราะว่าต้องมีการประสานความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะส่งต่อครับข้อมูลสำคัญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางด้านของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เดือดร้อนนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นครับคุณผู้ฟังเปิดสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้อยู่กันทุกจุดนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้ง FM AM ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ทั้งในส่วนของออนไลน์ TikTok ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีทั้งออนไลน์นะครับที่สามารถจะฟังได้เรามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับสะดวกช่องทางไหนก็อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ฟังเป็นเพื่อนกันจุดไหนที่ไม่ท่วมแต่สำคัญที่สุดกำลังใจอย่างน้อยนะครับก็ส่งมาตอนนี้เนี่ยในเพจ Facebook ของเราเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับในหลายๆจุดที่อาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณมากคุณโป้ยเซียนบอกคลอง4คุณบอลขาน้ำขัง7วันแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วฝากประสานให้หน่อยนึงแถวๆคลอง4ยินดีครับยินดีมากๆนะครับจุดไหนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนที่ยังขาดเหลืออะไรนะครับแจ้งมาเดี๋ยวบอกเบอร์อีกครั้งนึง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมานะครับแล้วก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องจำเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับยินดีมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงของเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับกำลังใจเพียบเลยวันนี้ในเพจก็มาคุณฝนคุณบัวหลวงนะครับคุณป้อมอามีนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกจุดขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วคุณป้อมบอกเดือนหน้าจะไปอุดรครับฝากเช็คให้ด้วยว่าฝนตกไหมนะครับถ้าเดือนหน้านะพฤศจิกาก็น่าจะดีขึ้นนะครับกว่าเดือนตุลาคมเท่าที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารมีน้องมุกแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ใครเข้ามาในเพจ1ไลฟ์นะครับแล้วก็1แชร์บางคนอาจจะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าตอนนี้นะครับกำชับทุกจังหวัดเลยครับในการที่จะตรึงกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เร่งระบายน้ำและอย่างที่บอกตอนต้นรายการคุณผู้ฟังว่าเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเลยครับ5 6 7ตุลาคมอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่5ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็7ตุลาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะมีตกแล้วก็ไปถึงวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ด้วย

นะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับJICC ถึงเรื่องสำคัญครับ

ดำเนินการครับในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านการเยียวยาครับปภ.ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยยื่นนะครับขอเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้หลายๆคนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ก็ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับในส่วนของการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยนะครับน้องแชมป์ส่งเข้ามาด้วยนะครับโดยการเยียวยาอย่างที่บอกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านช่องทางของกทม.นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใครเดือดร้อนใครประสบอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเงินเยียวยาได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินเยียวยากันไปในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยบอกว่าทำให้เป็นคุณบอลก็แนะนำครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับในกทม.ก็ไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่พักพิงชั่วคราวนะครับมีเครื่องมือประกอบอาชีพรักษาพยาบาลการเดินทางการจัดการศพเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็วิศวกรอาสาก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่บางท่านก็เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่บอกเลยครับว่าจะมีฝนตกแลพื้นที่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นครับก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ตกแช่ด้วยตั้งแต่นครสวรรค์นะครับรวมลงมาเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ก่อนที่ฝนทั้งหมดก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของสทนช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่4ตุลาคมนะครับเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันทั้งสวทของเราทั้ง NBT ก็ประสานนะครับในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักมากถึงหนักที่สุดในบางแห่งเลยทีเดียวตั้งแต่4ตุลาคมนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลง7ตุลาคมครับภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับในการรับข้อมูลรับข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569ท่านก็ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้ในส่วนสำคัญทางด้านของการประชุมวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับได้ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ก็ได้

0: การจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติกำชับให้ทุกๆหน่วยงานครับต้องยึดหลักการสื่อสารคือ1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วย1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงความเป็นเอกภาพลดความสับสนนะครับบางทีเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวปลอมนะครับมีข่าวเฟคนิวที่บางครั้งแล้วเนี่ยสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องย้ำกันในทุกๆเบรกแล้วก็ย้ำกันตลอดว่าฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงของวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุให้พร้อมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าท่านกำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงให้ได้การดูแลที่ดีนะครับอาหารการกินครบทั้ง3มื้อและที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องของที่หลับที่นอนนะครับบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์ในทุกๆจุดกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเข้าทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหนึ่งเลยครับเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์แล้วก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางนี้ก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประสานแล้วก็สั่งการต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกันกรณีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับโดยได้รับความคุ้มครองหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็จะเร่งเรื่องของการประสานแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆจุดของประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสวทของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็ได้ฟังข่าวช่วงต้นชั่วโมงด้วยที่แม่กลองนะครับราชบุรีสมุทรสงครามต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กว่า 22,000 รายที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์พักพิงรองรับนะครับ33แห่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการได้นะครับวันนี้มันได้มีโอกาสโฟนอินมาช่วงของการจัดรายการที่ช่วงของ NBT ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านชัยชัยแสงอินด้วยท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมคุณผู้ฟังประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านสั่งการทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำสำ ำคัญสำคัญเนี่ยคือเขื่อนแม่กลองร่วมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนนะครับย้อนกลับไปจนถึง4ตุลาคมโดยพบว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีฝนตกนะครับปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ 1,990 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงประมาณ 3.4 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลา 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาจะสูงประมาณ 3.3 เมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการอพยพผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของเซลบอดแคสต์นะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน4ครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับจำนวนกว่า 12,939 คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงความช่วยเหลือพิเศษเนี่ย 1,642 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือทันทีในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมครับเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราว33แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 6,600 คนก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าพักพิงแล้วเนี่ยประมาณ53คนนะครับมีศูนย์พักพิงอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงจังหวัดแล้วก็มีศูนย์พักพิงคนติดเตียงเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับยืนยันว่าแม้ว่าสถานการณ์ในแม่น้ำแม่กลองนะครับตอนนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะห่วงเวลานี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็สามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหากมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนก็จะดำเนินการอพยพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดของประเทศไทยจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ17:33 น.คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้อยู่ด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่เราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดแล้วก็จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมีหลายๆจุดเลยที่บางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งในส่วนของการแจ้งเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดก็ใช้บอกว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในช่วงของ big cleaning นะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ในจุดในสำคัญสำคัญก็มีล้างบ้านใช่ไหมครับบางทีก่อนหน้านี้ก็มีโคลนเพราะว่าบางทีน้ำที่ตกลงมาก็นำเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาล้างบ้านก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ใช้เวลานี้นะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้านเห็นถึงความตั้งใจนะครับบางคนก็แชร์อยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในตึกต่างๆบางทีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนต่างก็เข้าบ้านต่างคนต่างก็ทำธุระส่วนตัวกันนะครับแต่พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมุมนึงคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่มาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าก็ได้ไม่เจอหน้ากันมาถูคอนโดด้วยกันจากที่ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนพอเลิกงานก็กลับมาดึกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนกันแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีการแชร์กันเยอะเรื่องนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเนี่ยในมุมที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นมุมที่ยากลำบากในบางช่วงแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะก็มีมุมเล็กๆที่ก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันคุณวัชรีครับแจ้งมานะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจีนบุรีน้ำท่วมครับ70อ๋อนี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับมีที่พัทยาแล้วก็ชลบุรีด้วยบอกว่าติดตาม FC อาร์เซนอลนี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณใจส้มนะครับสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มเติมมาด้วยก็กดถูกใจกันไปหลายพื้นที่เลยจับประเด็นเป็นข่าวนะครับช่วงนี้กับจับประเด็นเรื่องราวของการดูแลข่าวที่บางทีมีทั้งข่าวปลอมนะเรื่องของข่าวเฟกนิวข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจในหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมีคุณติ๊กด้วยวันนี้คนสู้ชีวิตส่งเข้ามาที่พัทยานาเกลือฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันเลยให้กำลังใจด้วยนะครับขอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนี่นะครับก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของท่านยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้ท่านก็นำทีมนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเอาวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่5กระทรวงครับจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในห้วงเวลานี้โดยวันนี้ครับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำทีมร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงาน5กระทรวงหลักๆนะครับเนื่องก็คือกระทรวงอวนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางด้านของนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางครับ เรื่องของการแจ้งขอรับการบริการต่างๆเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลนำร่องใน7พื้นที่จังหวัดสำคัญสำคัญนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและก็ในแต่ละหน่วยงานครับก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาดูกันก่อนเลยนะครับทำเรื่องสำคัญคือการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้วตอนนี้เนี่ย30จังหวัดนะครับโดยได้มีการจัดทั้งชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำนะครับเสียเลยตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มีชุดบริการนะครับจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือของกระทรวงแรงงานมาดูกระทรวงพม.หน่อยครับได้จัดเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกระทรวงพม.นี่ก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนมีสายด่วนพม.ครับท่านกดได้เลยนะ1300ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสะดวกมากรวดเร็วมากครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดมาดูกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับล่าสุดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับน้องๆ อาชีวะต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตรวจเช็คสภาพยานพาหนะมอเตอร์ไซค์บางคนบอกมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับก็มีน้องๆ อาชีวะนี่แหละเข้าไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มนำร่องไปแล้วคุณผู้ฟัง9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย28แห่งนะครับโดยระบบ Traffic Fondue ก็จะช่วยให้นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าอุ่นใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมีน้องๆมีนักเรียนอาชีวะไปช่วยนะครับเข้าถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถใช้งาน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยการค้นหาก็มีแอดนำหน้าก่อน Traffic Fondueนะครับลองแอดดูนะคุณผู้ฟังมีแอดนำหน้า Traffic ก็ตามตัวเลยครับ TRAFF นะครับ double F แล้วก็ Y Traffic แล้วก็ฟองดูตามตัวเลย FONDUE นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บท่านก็เลือกขอรับการให้บริการระบุความเดือดร้อนนะครับรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าตู้เย็นโดนน้ำท่วมใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าหรือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนี่ก็มีการแถลงเรื่องซ่อมสร้างสู้ผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ร่วมกันกับ5องค์กรนะฮะ5เขาเรียกว่า5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.กระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยครับอย่างที่มันบอกว่าทีมข่าวของเรานี่โอ้โหวิ่งกันแบบเช็คข่าวข้อมูลตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดไหนที่เดือดร้อนจุดไหนที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาหลายจุดเลยทีเดียวก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากจะเพิ่มเติมกันเข้ามาก็ส่งมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับที่ราชบุรีน้ำเริ่มลดแล้วจากคุณสุเทพนะครับคุณสุพิษเพ็งแจ่มด้วยสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมงานด้วยผู้จองโนนพึ่งนะครับก็ส่งเข้ามาแจ้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆขอบคุณมากครับแจ้งมาได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรแล้วติดขัดตรงไหน ไม่สะดวกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้สื่อสารเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้พูดถึงท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากรายการของท่านยชนันท์กับคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เวลา 9:05 นถึง 9:35 นโดยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเชิญชวนให้มาติดตามรับชมกันเติมความคิดเติมมุมมองนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆในทุกๆเรื่องกับอาจารย์เชนยชนันท์วงศ์สวัสดิ์คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นนะครับครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินพรุ่งนี้3ตุลาคมครับติดตามได้ทาง NBT 2 HD นะครับ MCOTHD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟังกันตลอดนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็เปิดฟังกันใกล้ๆบางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็สอนการบ้านลูกก็มีสวทของเรานะครับอยู่เคียงข้างในทุกๆจุดแล้วก็ทุกๆการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้ใกล้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับเพื่อที่จะไปดูแลความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจุดดังกล่าวด้วยเร่งให้ความช่วยเหลือครับอย่างเต็มที่เลยนะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้ท่านชัยชนกท่านเจเศรษฐแล้วก็ท่านวรสิทธิ์นะครับไปติดตามเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการระบายน้ำโดยขณะนี้ครับจุดดังกล่าวอย่างที่บอกคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับก็เร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับก็ได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ล้วงหน้าไว้แล้วด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็จะเดินหน้าครับในการช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งเก็บกวาดขยะเศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เร่งนะครับในส่วนสำคัญในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกมิตินะครับยังมีจุดไหนที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็อยากจะส่งข้อมูลมาบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ276-9721มาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับจุดสำคัญที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองนะครับโดยกรมการปกครองก็ได้มีการหารือนะครับเรื่องราวของปปส.อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดล่าสุดครับก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้วยในการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงพื้นที่ด้วยนะครับย้ำเลยว่า3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลก็ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสำนักงานปปส.นะครับในโอกาสที่หารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570โดยทางด้านของท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมป้องกันและอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กล่าวเรื่องของการหารือครั้งนี้บอกว่าทางด้านของกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.บอกว่านี่คือ 1โอกาสสำคัญครับในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่1เลยคือการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือการบริหารจัดการกำลังคนเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ตอบสนองนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างตรงจุดรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าทุกหน่วยงานครับต้องเร่งขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องในอีกเรื่องนึงครับที่ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าติดตามทุกจุดครับยังคงต้องติดตามนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยย้ำแจ้งกันนะครับเรื่องไหนจุดไหนที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายจุดนะครับล่าสุดท่านก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็กำกับแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรัฐบาลครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลางเนี่ยจำนวน 4,000 ล้านคุณผู้ฟังเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการเยียวยาผู้ที่ประสบเรื่องของผลกระทบต่างๆจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่ครับจัดทำเรื่องของรายละเอียดความเสียหายนะครับเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับผู้รับผิดชอบในเรื่องของการทั้งกำกับติดตามแล้วก็การประสานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยได้มีการบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนายกรัฐมนตรีครับได้มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการกำกับแล้วก็การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมอบหมายดังกล่าวครับก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะกำกับแล้วก็สั่งการรวมถึงประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบจากสถานการณ์นอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินการนะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็มีเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดคุณผู้ฟังการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสนับสนุนกำลังพลนะครับแล้วก็เครื่องมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทางด้านของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพครับก็มีการระดมกำลังพลนะครับยานพาหนะเรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนปพ.ครับเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันนี้2ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้านี่ข้อความมาเพียบเลยบอกลงแล้วเรียบร้อยคุณบอลไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าลงง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าการเยียวยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่แล้วถามมานะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดนึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนของเงินเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่นะครับทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยปภ.เนี่ยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก2ตุลาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าหรือสามารถยื่นคำร้องได้ครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าใครสะดวกวิธีไหนนะครับทั้งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตในกทม.นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ4กรณีเอามาดูกรณีแรกก่อนที่ปภ.มาดูแลให้นะครับ1เลยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2ครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4ครับกรณีสำคัญนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ครอบคลุม65จังหวัดเลยนะครับก็มีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทั้งทะเบียนบ้านนะครับมีบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอย่างที่บอลบอกคือเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับมีอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไปขอรับความช่วยเหลือได้เลยลงทะเบียนได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยของเราไปถึงไหนแล้วนะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาดูเลยขั้นตอนนี้ไปถึงไหนติดขัดตรงไหนอย่างไรตอนนี้มันดูได้แบบเรียลไทม์เลยสะดวกมากแนะนำครับให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับใครที่เจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำลงทะเบียนเยียวยาได้ผ่านแอปทางรัฐเปิดให้ตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมตั้งแต่เช้าและหลายๆคนไปลงกันแล้วด้วยแจ้งมาแล้วด้วยว่าลงแล้วคุณบอลลงเรียบร้อยลงง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับคือท่านไปยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้เช่นเดียวกันยื่นได้ด้วยตนเองนะครับสองที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมครับประจำจุดต่างๆนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นำมาบอกกันนะครับแล้ว ก็ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของปภ.ที่แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าและด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันก่อนในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 4-7 ตุลาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองที่ทั้งภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในวันที่5แล้วก็6ตุลาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันที่7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยพักกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อสักครู่เดียวครับ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
11: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
10: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
11: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
12: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยทุกคน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 5:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับก็อยู่เก้าอี้ตรงนี้รายงานข้อมูลข่าวสารต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ติดตามเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเข้ามาดูในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับก็มีการยืนยันจากทางด้านของกรมชลประทานนะครับเรื่องของการระบายน้ำในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับตอนนี้แจ้งเตือนว่าระบายน้ำตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ควบคุมต่อเนื่องยืนยันด้วยครับว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับต้องบอกว่ามีสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหนังต่อเนื่องด้วยนะครับในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ครับก็มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า962ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเต็มความจุอ่างจำเป็นครับที่จะต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนโดยการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็สถานการณ์ฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าแนวโน้มน้ำไหลลงอ่างตอนนี้เริ่มลดลงทำให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บได้เต็มความจุอ่างเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยมีได้อย่างพอเพียงในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าทั้งนี้นะครับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักก็จะไหลต่อเนื่องไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งปัจจุบัน

ก็อยู่ในอัตรา546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 1-1.2 เมตรก่อนที่จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลลงสู่บริเวณสถานี C29B ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดนี้ครับหลายๆคนที่กังวลอยู่นะครับทางด้านของกรมชลประทานก็จะติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการปรับเรื่องของการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในแต่ละช่วงลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับดังนั้นก็ย้ำกันนะครับจากทางด้านของกรมชลประทานมีการแจ้งเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนป่าสักย้ำครับย้ำเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ไม่กระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันแล้วก็รายงานข้อมูลรายงานข่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับใครที่อยู่จุดไหนนะครับอยากที่จะส่งข้อมูลหรือว่าสื่อสารเรื่องต่างๆเข้ามาก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้นะครับอย่างที่บอกไว้เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้จุดสำคัญสำคัญครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ฟังรายการกันอยู่ในหลายพื้นที่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้ข้อมูลรับรู้ข่าวสารแบบครอบคลุมในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตรึงกำลังเพื่อช่วยน้ำท่วมในทุกมิติทั้งในส่วนของการเร่งสูบน้ำการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาพร้อมรับฝนเพิ่มในภาคใต้ย้ำครับว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับโดยที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในส่วนสำคัญที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยมีผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าสถานการณ์นะครับอุทกภัยแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์สภาพอากาศในระยะต่อไปรวมถึงเรื่องของแนวโน้มฝนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครภาพรวมก็จะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่ณเวลานี้มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดสำคัญสำคัญต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำสะสมน้ำในลำน้ำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ครับคุณผู้ฟังภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการกำชับทั้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลครับจากการคาดการณ์นะครับทั้งเรื่องของการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะแล้วก็ทรัพยากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นหลักในการบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ต้องรู้จุดเสี่ยงนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องรู้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะครับรวมถึงหากทรัพยากรเนี่ยเกินขีดความสามารถก็ต้องเร่งขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดภาคใต้ครับตอนนี้ต้องเตรียมนะครับภาคใต้ย้ำเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันครับก็ให้ทุกๆจังหวัดตอนนี้ยกระดับการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนทั้งในเรื่องของศูนย์อพยพทั้งในเรื่องของศูนย์พัก

0: พิงห้องน้ำนะครับเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของที่นอนเรื่องของสุขอนามัยการดูแลสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ ได้มีข้อสั่งการนะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมนะครับก็ให้ตรึงกำลังในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงจังหวัดที่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายก็ให้เปลี่ยนภารกิจจากการดูแลพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่โหมดเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งเรื่องของการกำจัดขยะฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางเพราะว่าหลายๆจุดตอนที่น้ำท่วมหนักเนี่ยแน่นอนว่าถนนก็ชำรุดนะครับสะพานบางที่ก็ขาดสะพานบางที่ก็ชำรุดระบบไฟฟ้าก็มีปัญหาตอนนี้ก็ต้องเร่งนะครับในการฟื้นฟูระบบการสื่อสารแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสำรวจความเสียหายนะครับก็ย้ำจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ย้ำเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขับเคลื่อนข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลประสานศูนย์ปพ.เขตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของกำลังพลนะครับเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆวางแผนสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งฝนเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ในช่วงต่อไปนะครับกำชับทั้งศูนย์อพยพระบบการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์นะครับแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพของผู้ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าในจุดสำคัญต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลได้อีกเรื่องนึงครับเรื่องของกรมชลประทานแจงเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็อย่างที่บอกว่าทยอยระบายตามสถานการณ์นะครับก็เน้นย้ำกันไม่กระทบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับในขณะเดียวกันครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ที่หลายๆคนมีความกังวลใจอยู่สถานการณ์มาอัปเดตกันนิดนึงครับเรื่องของลุ่มน้ำแม่กลองตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่2ตุลาคม2569สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆจุดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มลดลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ครับ2ตุลาคมนะครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลดลงเหลือ 1,882 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าในช่วงวันนี้นะครับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กลองก็จะอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนถึงปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานครับก็จะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและก็สถานการณ์ในพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ภาพรวมนะครับที่แม่กลองก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆจุดใครที่ฟังอยู่จะได้รู้นะครับก็จะกางแผนที่ให้ได้เห็นภาพรวมในทุกๆจุดของประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้วผมจะ ก่อนแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้

0: โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จับประเด็น VIP
5: กลับมาครับ 18:18 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันใครที่ติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายๆจุดนะครับที่ตอนนี้ก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารกันเข้ามาดังนั้นเนี่ยครับจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่ในจุดที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานข้อมูลรวมถึงการส่งกำลังใจขอบพระคุณมากๆครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังก็จะส่งต่อไปยังจุดที่อาจจะยังเดือดร้อนอยู่ในห่วงเวลานี้ในช่วงนี้ครับจะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกรณีที่เป็นเรื่องของผู้ประกันตนนะครับมีแจ้งข้อมูลมาเรื่องของสถานบริการต่างๆสถานประกอบการต่างๆที่เจอเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและท่านเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านนิยดาเสนีมโนไมยนะครับท่านจะมาพูดคุยจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่งผลให้สถานประกอบการหลายที่เนี่ยหยุดด้วยจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับกับทั้งลูกจ้างพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
5: ครับยินดีต้อนรับท่านโฆษกนะครับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวทางสวทครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับแน่นอนว่าคนไทยก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลแน่นอนส่งผลกระทบสถานประกอบการหลายแห่งปิดนะครับหลายแห่งหยุดให้บริการประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประกันตนด้วยนะครับจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
6: ค่ะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองนะคะท่านจุลพันธ์เองก็ฝากความห่วงใยไปยังนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะสำหรับมาตรการที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะจะประกอบไปด้วยมาตรการสำหรับนายจ้างและก็ลูกจ้างรวมทั้งหมด4มาตรการด้วยกันค่ะมาตรการแรกนะคะเป็นของผู้ประกันตนก็คือถ้าเกิดผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปทำงานได้นะคะจากเหตุที่บ้านน้ำท่วมนะคะไม่สามารถเดินทางไปที่ทำงานได้หรือตัวสถานประกอบการเองนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมต้องปิดไปชั่วคราวนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะคะก็สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเขตสุวิสัยได้นะคะอันนี้เราจะจ่ายในอัตรา 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันค่ะซึ่งในการยื่นขอรับประโยชน์แทนกรณีว่างานสุดวิสัยจะต่างจากกรณีว่างานปกตินิดนึง
5: ยังไงครับ
6: ก็คือหนึ่งเราจะให้ยื่นผ่านทางนายจ้างแทนเพราะว่านายจ้างเนี่ยจะต้องเป็นคนรับรองด้วยว่าลูกจ้างยังคงเป็นลูกจ้างอยู่แต่นายจ้างไม่มีการจ่ายค่าจ้างในช่วงที่เกิดอุทกภัยนะคะแล้วก็นายจ้างไอ้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดงานไปทั้งหมดกี่วันนะคะนายจ้างเนี่ยจะแจ้งสามารถแจ้งผ่านระบบ e-service ของนายจ้างไม่ได้โดยแนบไฟล์แบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเนี่ยส่งมาให้ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีจำนวนสถานประกอบการที่เบิกกรณีว่างานด้วยเหตุสิทธิสายแล้วนะคะ21แห่งค่ะแล้วก็มีจำนวนผู้กัน

0: นที่ใช้สิทธิ์กรณีนี้นะคะประมาณ85ราย
1: ครับ
0: นะคะ
1: มี
0: ก็จะมีค่ะ
1: ตร
0: งน
1: ี
0: ้ตรงนี้ก็สามารถนายจ้างยื่นได้ยื่นแทนนายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอของลูกจ้างแล้วก็ยื่นเรามาได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกจ้างจะมายื่นเองโดยตรงนะคะก็ขอให้มีหนังสือรับรองของนายจ้างมาด้วยนะคะแบบรับรองเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาดูแลจากสถานการณ์ที่ต้องบอกหลังนี้เนี่ยหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยในส่วนของการดูแลสิทธิประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนที่ประสบภัยหลังน้ำลดตรงนี้เห็นบอกว่าก็มีการดูแลสิทธิประกันภัยตรงนี้ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
0: ก็คือมีทั้งส่วนของตัวผู้ประกันตนที่ยังดูแลอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีส่วนของนายจ้างในส่วนของผู้ประกันตนที่ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีกรณีเจ็บป่วยฉ
1: ุ
0: กเฉินขึ้นมาหรือบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นช่วงน้ำลดเนี่ยอาจจะต้องทำความสะอาดบ้านนะคะ
1: รีคลีนนิ่ง
0: กวาดไปกวาดมาเจอเศษแก้วเศษตะปูหรืออะไรบาดนะคะอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน72ชั่วโมงได้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าโรงพยาบาลตามบัตรนะคะก็อัตราการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดนะคะหรือว่าพบว่าญาติของท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะอาจจะเจ็บป่วยช่วงน้ำท่วมแล้วเสียชีวิตหรือว่าเกิดน้ำพัดพาไปหรืออะไรนะคะ
1: ไฟช็อตได้ไหมครับได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: ได้หมดเลย
0: นะคะอันนี้ทางญาติก็สามารถที่จะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนได้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ได้รับรายงานมาแล้วนะคะว่ามีผู้ประกันตนเสียชีวิต2รายนะคะเป็นมาตรา41รายซึ่งก็จะได้ค่าทำศพไปในอัตรา 25,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่3ก็จะได้ 50,000 บาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3เนี่ยเขาจะมีเงินออมในส่วนของบำเหน็จชราภาพนะคะทายาทก็สามารถรับเงินส่วนนี้คืนไปได้นะคะแล้วก็อีกรายที่เราเจอก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะเขาก็จะได้ทั้งเงินค่าทำศพ 50,000 บาทได้เงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะแล้วก็ได้เงินสะสมกรณีชราภาพที่สะสมมาตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานอันนี้ก็จะได้รับคืนไปนะคะซึ่งรายมาตรา33ที่เราได้รับรายงานมานะคะเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คืนไปประมาณ 400,000 กว่าบาทนะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เราเจอนะคะปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วแต่ในอดีตเคยเป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เขาก็มีเงินสะสมในส่วนของกรณีชราภาพเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปอันนี้ทายาทก็สามารถมายื่นเพื่อที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ตัวนี้ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราดูแลผู้ประกันตนนะคะนั้นอีกมาตรการหนึ่งที่เรามีนะคะก็จะให้สำหรับนายจ้างนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างเนี่ยประสบปัญหาแล้วทำให้เกิดสภาพคล่องนะคะแล้วก็มันจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของการจ้างงานลูกจ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้สิทธินะคะโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับสถานประกอบการได้ซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือรับรองสิทธิ์นะคะผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็นำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นกับธนาคารนะคะที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด7ธนาคารด้วยกันค่ะก็คือ Exim Bank นะคะธกส.กรุงไทยกรุงเทพนะคะแล้วก็ UOB ไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารไทยธนชาตินะคะอันนี้ก็สามารถยื่นเรื่องได้จนถึงยื่นคำขอนะคะขอสินเชื่อได้จนถึงเดือนธันวาคมนี้
1: ก็มีเวลาอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะโดยถ้าเกิดว่าสถานประกอบการนะคะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกจะอยู่ที่ 2.35 นะคะแต่กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอัตราคงที่3ปีแรกก็อยู่ที่ร้อยละ 4.75 นะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อธนาคารได้นะคะ
1: ครับค่ะไอ้ส่วนของการเตรียมการทั้งหมดนี้ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรอย่างไรบ้างไหมครับ

0: ในส่วนของการยื่นสิทธิประโยชน์นะคะถ้าเป็นกรณีว่างงานจากเขตสุดวิสัยนะคะอันนี้ก็แค่ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ยื่นผ่านในจ้างนะคะในจ้างเขาก็อาจจะรวบรวมส่งเราผ่านระบบอิสยุนี้ก็ไม่ต้อง
1: ใช้เตรียม
0: เอกสารอะไรค่ะนะคะแต่ถ้าในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะอาจจะต้องมีใบมรณบัตร
1: น
0: ะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็หนังสือรับรองการจัดการศพนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการศพนะคะจัดที่ไหนยังไงนะคะเพื่อที่จะได้จ่ายจากทางผู้จัดการศพนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเอกสารส่วนบุคคลของทายาทที่มีสิทธิ์นะคะเช่นทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าบัตรประชาชนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่ท่านสะดวกได้นะคะถ้าเป็นกรณีเจ็บป่วยก็ขอเป็นใบรับรองแพทย์ถ้าสำรองจ่ายเงินไปก่อนก็เป็นใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์นะคะ
1: อันนี้ก็เป็นการเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับห่วงเวลาหน่อยนึงครับเรียนถามท่านนิดนึงว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยมีห่วงเวลาระยะเท่าไรอย่างไรมีกำหนดไว้ไหมครับ
0: การยื่นสิทธิประโยชน์ทุกกรณีนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าสามารถยื่นได้ภายใน2ปีนับจากวันที่เกิดสิทธ์นะคะนั้นถ้าท่านไม่รีบร้อนเอกสารยังไม่พร้อมก็สามารถยื่นได้แต่ว่าถ้าดีที่สุดนะคะเกิดเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถยื่นได้เลย
1: ไม่ต้องรอก็รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีระบบ e-service ให้บริการนะคะในส่วนของผู้ประกันตนเองเนี่ยกรณีเจ็บป่วยก็สามารถยื่นผ่านระบบ e-service ของผู้ประกันตนได้ไม่ต้องเดินทางมานะคะโดยใน
1: เข้ายังไงครับ e-service ก็คือ
0: e-service ต้องเข้าไปสมัครก่อนนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
1: ครับ
0: นะคะหรือว่าถ้าท่านมี LINE OA ของสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ลงทะเบียน e-service ผ่านระบบLINE ก็ได้นะคะแต่ว่าข้อสำคัญในการยืนยันตัวตนในการสมัคร e-service นะคะเราจะต้องให้สมัครผ่านไทยดีนะคะผ่านแอปไทยดีค่ะ
1: ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปด้วยตนเองถูกต้องนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ขอเพิ่มนิดนึงของผู้ประกันตนมาตรา40ถ้าเป็นกรณีรักษาพยาบาลต้องใช้บัตรทองปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้ประกันตนมาตรา40เองเนี่ยสามารถที่จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ได้เพิ่มจากบัตรทองนะคะซึ่งเงินทดแทนการขาดรายได้ก็มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมถ้าท่านไปหาหม
1: อ
0: นะคะก็ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมานะคะถ้าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดงานต่อจากนี้เนี่ยวันที่ไปหาหมอเนี่ยก็สามารถเบิกได้200บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะหน่อยคุณหมอบอกว่าควรที่จะหยุดพักรักษาตัวสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คุณหมอเขียนให้ชัดเจนนะคะก็จะได้ตามจำนวนวันที่คุณหมอสั่งให้หยุดพักรักษาตัวก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็วันละ200บาทถ้าเป็นผู้ป่วยในก็วันละ300บาทค่ะ
1: นี่ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลในห่วงเวลาภัยพิบัติแบบนี้ประกันสังคมมีการยกระดับการดูแลผู้ประกันตนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็นอกจากที่เราสามารถให้ยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service ได้แล้วนะคะก็มันจะมีส่วนของกันตนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตอยู่นะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์นะคะเขาจะไปใช้ฟอกเลือดหรือฟอกไตเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่ากรณีที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็อนุโลมให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปฟอกไตก่อนได้รับอนุมัติสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องได้ล่าช้ากว่า30วันนะคะแล้วก็สิ่งแล้วส่วนที่ไปฟอกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะดูว่าเป็นวันที่ค่าเลือดค่าไตหรืออะไรเข้าเกณฑ์ของเราที่จะเป็นรับสิทธิ์ไตได้เนี่ยเราก็สามารถจ่ายให้ได้นะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงการฟอกไตเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติเราก็จะลดหลั่นให้ว่าให้ได้สิทธิ์นะคะนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อกี้นี้อีกกลุ่มหนึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาฝากถามให้หน่อยสำหรับมาตรา39มาตรา40ในสถานการณ์แบบนี้ครับเจออุทกภัยแบบนี้มีความคุ้มครองเรื่องใดบ้างอันนี้เป็นข้อความจากคุณผู้ฟังฝากมาครับ
0: ค่ะอย่างที่เรียนนะคะมาตรา40นะคะกรณีตายก็สามารถได้รับค่าทำศพนะคะถ้ากรณีที่เจ็บป่วย ไปใช้สิทธิ์ของบัตรทองแล้วเนี่ยขอใบรับรองแพทย์มาเพื่อที่จะมาเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ผู้ประกันตนมาตรา39ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะถ้าเกิดว่ากรณีตายหรือว่าเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยนอกจากได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละเอ้ยโทษนะคะวันละ80บาทแล้วนะคะก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้ไปใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ
1: ์
0: ก็สามารถที่จะเอาใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์เงินเบิกจากประกันสังคมได้ค่ะ
1: โอ้เรียกว่าดูแลเต็มที่เลยจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกใช่ไหมครับเป็นบอร์ดประกันสังคมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปไม่ได้นะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้รายละเอียดตรงนี้ในการเลื่อนอย่างไรบ้างครับท่านโฆษกครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิ์ได้นะคะว่าสิทธิ์ท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะก็คือหมายถึงต้องไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30เนี่ยเราเปิดให้เพิ่มชื่อได้กรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วว่าไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พ้นระยะการเพิ่มชื่อไปแล้วท่านก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือยังนะคะแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะซึ่งอาจจะมีบางหน่วยเลือกตั้งที่ท่านเคยเช็คแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าอาจจะประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเล็กน้อยก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม SSO Pass นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ
1: นี่นะครับฝากสุดท้ายครับอยากให้เชิญชวนสำหรับหลายๆคนที่ครั้งที่น้ำท่วมมาไม่ได้ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็กำลังจะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ด้วยอยากให้ท่านโฆษกเชิญชวนคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
0: ค่ะกองทุนประกันสังคมนะคะเป็นกองทุนของผู้ประกันตนและก็นายจ้างทุกท่านนะคะแล้วก็บอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะคะในเรื่องของการกำหนดนโยบายในการวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารกองทุนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์แล้วอะค่ะอยากให้ไปใช้สิทธิ์ให้กันเป็นที่นะคะเพื่อที่จะได้เลือกบุคคลที่ท่านคิดว่าเหมาะสมนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลกองทุนประกันสังคมแทนท่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ที่สำคัญที่อยากให้ทั้งนายจ้างและประกันตนทุกท่านนะคะมีสิทธิ์แล้วให้ไปใช้สิทธิ์กันอย่างเป็นที่นะคะ
1: นี่นะครับสุดท้ายฝากกำลังใจหน่อยสำหรับผู้ประกันตนด้วยที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับอยากให้ท่านโฆษกส่งกำลังใจสักนิดนึงครับ
0: ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์นะคะแล้วก็ทางท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านใหม่นะคะก็คือท่านธีรภาบุญรัตน์นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยพร้อมดูแลนายจ้างและก็ผู้ประกันตนในยามวิกฤตนะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็ขอยืนยันว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยยังพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่แล้วก็สุดกำลังความสามารถค่ะ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณนิตยาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติครับมาทั้งส่งกำลังใจด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้โดยเฉพาะผู้ประกันตนครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงสถานการณ์สำคัญห่วงเวลานี้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ไปทำในสิ่งที่อยากทำนะครับเจอน้ำท่วมว่าอย่างนั้นเลยแต่เดี๋ยวครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกเดี๋ยวสถานการณ์ทั้งหมดก็จะคลี่คลายนะครับเราก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับในช่วงของภัยธรรมชาติที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วย เหลือกันแล้วก็จับมือกันคุณผู้ฟังฝ่าวิกฤตไปได้นะครับส่งกำลังใจให้กับหลายแต่หลายคนที่วันนี้ก็มีข้อความมาโอ้โหจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่เรียกว่าให้สวทของเราอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในทุกๆวิกฤตก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับข้อความต่างๆก็เดินหน้าส่งเข้ามาต่อเนื่องกันในหลายพื้นที่เลยมาดูติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันนะครับทางด้านของการดูแลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับต้องบอกว่ามีการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็มีการส่งข่าวสารเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันครับก็มีการแจ้งเตือนมาในส่วนของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเฝ้าระวังแม่น้ำสะแกกลางครับล้นนะครับในห่วงเวลาของวันนี้2ตุลาคมจนถึง10ตุลาคมครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับได้แชร์เอาไว้นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ริมแม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับย้ำกันเฝ้าระวังระดับน้ำสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ครับ2ตุลาคมจนถึง10ตุลาคมนะครับก็มีหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับมีการแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับก่อนนี้กทม.ครับล่าสุดก็เร่งพล่องน้ำนะครับแล้วก็กู้พื้นที่น้ำท่วมในหลายจุดได้แล้วต้องย้ำกับคุณผู้ฟังว่าหลายจุดตอนนี้นะครับลาดพร้าวเอ่ยนะครับถนนศรีนครินทร์ที่แจ้งมานะครับกรุงเทพกรีฑาตอนนี้ก็สถานการณ์แห้งแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยน้ำแห้งแล้วพี่น้องประชาชนกลับไปใช้ถนนเข้าสู่บ้านเรือนได้ตามปกติแล้วนะครับในส่วนวันนี้2ตุลาคม2569กรุงเทพมหานครครับเร่งบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมรับมือฝนครับอย่างที่บอกเลยว่าในห่วงเวลาของวันที่8นะครับที่จะถึงไล่กันตั้งแต่5เลย5 6 7 8นะครับก็ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยว่าฝนจะตกหนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งกู้พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังจัดการเรื่องของขยะแล้วก็เตรียมเรื่องของการเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการเยียวยาแบบออนไลน์ด้วยนะครับกทม.ครับล่าสุดก็ได้มีการเร่งนะครับในการพร่องน้ำในคลองหลัก4สายนั่นก็คือคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับนี่คือ4คลองหลักที่กทม.วันนี้นะครับก็เร่งพร่องน้ำคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษขณะเดียวกันคลองลาดพร้าวครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569จากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะครับจึงได้มีการเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรครับเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำแล้วก็เร่งกู้คืนพื้นที่ที่บริเวณสะพานสูงแล้วก็พื้นที่ลาดกระบังมาดูสะพานสูงกันหน่อยนึงนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดสำคัญบริเวณด้านใต้คลองแสนแสบระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์กรุงเทพมหานครตอนนี้เร่งนะครับในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนนะครับในจุดสำคัญที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในส่วนของเคหะล่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังได้มีการติดตั้งท่อซิ่งเห็นไหมฮะหลายคนพูดถึงท่อซิ่งในสื่อออนไลน์ด้วยตอนนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิ่งเนี่ย4ท่อแล้วก็อยู่ในระหว่างการทำแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันน้ำที่จะไหลย้อนกลับก่อนจะเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่นะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือพร้อมประสานกำลังช่วยเหลือกรณีที่มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาครับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกทม.ระบุด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องบริหารจัดการน้ำแล้วก็ผันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเลพร้อมประสานครับทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปอพอจัดตั้งคณะทำงานร่วมแล้วก็ศูนย์ประสานงานในทุกเขต สำนักงานนะฮะซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสนับสนุนทั้งกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับการจัดการกับขยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหกทมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ระบบจับคู่เขตบัดดี้ให้สำนักงานเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเรื่องของการเก็บขยะในพื้นที่ที่ประสบภัยระดมจัดทีมเรื่องของการเก็บขยะครับทั้งขยะทั้ง

0: ้ำรถดรัมเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนครับแจ้งข้อมูลได้ผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับในหัวข้อเจอกองขยะน้ำท่วมเพื่อที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาดำเนินการในการจัดเก็บนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเปิดระบบยื่นเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ซึ่งก็ต้องบอกว่ากทม.อยู่ในระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องนะครับขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับบอกแล้วว่าติดตามกันในทุกๆจุดแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆเรียกว่าจุดสำคัญเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารนะครับแล้วก็มีการแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามามากมายนะครับวันนี้ก็มีจากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อจะประสานเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็การติดตามมานะครับมาดูเรื่องของโรงครัวพระราชทานกันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดก็มีเรื่องของโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงแล้วก็พื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับก็ต้องมีการแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดก็มีโรงครัวพระราชทานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในเขตราชพัฒนานะครับเขตสะพานสูงแล้วก็ในหน่วยม4025รออก็ได้มีการดำเนินการครับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับนี่ก็นำมาฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกๆจุดนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เร่งนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันจุดไหนอีกนะครับที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็อยากที่จะสื่อสารนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆได้อย่างที่บอกกันนะครับมีข้อมูลแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็ยังคงต้องจับตาในหลายๆจุดครับทั้งแม่น้ำแม่กลองนะครับน้ำเริ่มลดลงคาดลดการระบายน้ำลงอีกใน1สัปดาห์แต่ทางวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันครับพื้นที่ทั้งมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมนะครับต้องบอกว่าภาพรวมในเวลานี้ตอนเวลา 18:45 บางชุมชนน้ำลดแต่ในขณะเดียวกันบางชุมชนก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของระดับน้ำทั้งมีนบุรีทั้งหนองจอกทั้งประเวศสะพานสูงแล้วก็พื้นที่สายไหมด้วยนะครับในส่วนของกทม.ก็มีการแจ้งมาเรื่องของแนวโน้มที่บนถนนยังมีน้ำสูงนะครับทั้งพหลโยธินคุณผู้ฟังครับทั้งสุวินทวงศ์นะครับทั้งหลวงแพ่งฉลองกรุงเจ้าคุณทหารนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับยังคงต้องติดตามกันฉะเชิงเทราครับยังคงต้องเร่งระบายน้ำนะครับในพื้นที่บางคล้าพื้นที่คลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเฝ้าระวังบางจุดที่น้ำยังคงสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือการสรุปข้อมูลสำคัญครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจุดสำคัญคือน้ำลุ่มน้ำบางปะกงครับก็ยังคงสูงอยู่นะครับก็ต้องติดตามแล้วก็ติดตามข้อมูลครับฟังข่าวสารฉะเชิงเทราแจ้งมาตอนนี้นะครับก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญสำคัญอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับมีข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันในหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปมาดูข้อความของคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าในเพจของเรานะครับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในการติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับมาตอบข้อความจากคุณผู้ฟังกันนะครับมีป้าโอสวัสดีมาแล้วก็พระรุ่งด้วยนะครับรวมถึงข้อความจากคุณจงกลด้วยนะครับที่วันนี้ฟังอยู่แล้วก็บอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆการแชร์เนี่ย ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านลงพื้นที่นะครับในเรื่องของการติดตามให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพหลังสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดนะครับโดยวันนี้ครับ2ตุลาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยภายหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ทั้งตรวจติดตามสถานการณ์เรื่องสินค้าหลายๆคนก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอ้คุณบอลของมันค่อนข้างปรับตัวนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำด้วยแล้วก็มีหลายๆจุดของขาดนะครับทั้งของแพงด้วยแล้วก็ของขาดด้วยมาติดตามเรื่องนี้กันครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์วันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดกระจายสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑล5จังหวัดด้วยกันนะครับครอบคลุมโอ้โหกว่าเรียกว่าหลายจุดเลยทั้งอาหารน้ำดื่มนะครับทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยจากการตรวจติดตามครับจากศูนย์กระจายสินค้าท่านบอกว่ามีสินค้าเพียงพอแล้วก็เตรียมที่จะกระจายเข้าสู่จุดต่างๆนะครับเรื่องสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการต้องการความต้องการสินค้าในทุกๆจุดนะครับต้องบอกว่ามีการปรับแผนเรื่องของการเติมสินค้าในสถานการณ์ด้วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องของเส้นทางในบริเวณการกระจายสินค้าด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในก็จะเร่งตรวจติดตาม DC อื่นๆด้วยนะครับท่านสุภจีก็ได้รับมอบหมายนะครับให้ทางด้านของอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับให้กรมการค้าภายในเนี่ยติดตามสถานการณ์เรื่องของสินค้าอย่างใกล้ชิดจัดตั้งวอร์รูมครับประสานงานร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าปลีกห้างค้าส่งร้านค้าจัดทำสต็อกนะครับเช็คสินค้าดูอันไหนขาดอันไหนที่พี่น้องประชาชนต้องการแน่นอนข้าวสารแน่นอนไข่ไก่นะครับเรื่องของอาหารจำเป็นนะครับน้ำดื่มนะครับรวมถึงตรวจเรื่องข้อจำกัดในการขนส่งด้วยเพราะว่าเกิดอุทกภัยบางเส้นทางยากลำบากในการไปส่งสินค้าอันนี้เข้าใจได้นะครับก่อนที่จะมีแผนกเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลายทางสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับแล้วก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับเรื่องของการบริการต่างๆนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังเรื่องของการเพิ่มการสั่งซื้อแล้วก็การเตรียมสต็อกในพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดด้วยนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดครับทางด้านของกรมการค้าภายในก็จะมีการจัดนะครับเจ้าหน้าที่ไปให้บริการหากท่านพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแบบที่เรียกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นี่คุณบอลต้องแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวบอลให้เบอร์ไว้สายด่วนกรมการค้าภายใน1569อันนี้เป็นเบอร์สำคัญนะครับจะได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆ1569นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับในห่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่สวทของเรานะครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้คลายความกังวลใจนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องมาดูท่านนายกรัฐมนตรีย้ำกันนะครับเรื่องราวของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านก็สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการนะครับรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ย้ำครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นความสำคัญลำดับแรกเลยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำนะครับบอกการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยรวมถึงการคาดการณ์นะครับเรื่องของลักษณะอากาศนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำภาพรวมเพื่อเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบของโรคติดต่อที่มาจากอุทกภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูโรคท้องร่วงนะครับอุจจาระร่วงเรื่องของอาการไม่สบายต่างๆด้วยรัฐบาลครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตระหนักครับว่าปัญหาน้ำท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดินหน้านะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกทม.เท่านั้นแต่คือการบูรณาการทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดรอยรั่วปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์นะครับโดยให้ความสำคัญสูงสุดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนท่านก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับอาสาสมัครจิตอาสาเยอะมากๆเลยเราจะได้เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันของมูลนิธิต่างๆจิตอาสาต่างๆด้วยนะครับที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในห้วงหลายวันที่ผ่านมาดังนั้นครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับท่านก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ต้องบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงมีข้อสั่งการคุณผู้ฟังครับให้เร่งดำเนินการทั้งในส่วนของแผนเผชิญเหตุตั้งแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบนะครับทั้งในส่วนของศูนย์สั่งการก็สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดนะครับประสานกับทุกภาคส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเรื่องของการติดตามในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมนะครับเชื่อมข้อมูลกับทุกๆหน่วยงานนะครับปภ.เพื่อที่จะเสนอให้ในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องมีการรายงานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเกาะติดนะครับทั้งในส่วนของ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ารายงานข้อมูลทั้งแจ้งเตือนภัยทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในทุกๆชั่วโมงนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการติดตามดูแลทุกๆภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยนะครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานทั้งฝ่ายพลเรือนทั้งทหารตำรวจแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยให้ได้เร็วที่สุดนะครับเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลด้วยทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงศูนย์อพยพต่างๆอาหารนะครับน้ำดื่มแจกจ่ายอาหารที่มีคุณภาพนะครับท่านบอกว่าอาหารที่นำไปแจกจ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับประทานได้เช่นกันนะครับบางทีเราเห็นในโซเชียลมีเดียโอ้โหมีแชร์เยอะมากแบบไก่ก็น้อยนะแบบโอเป็นแบบไม่น่าทานเท่าไหร่อันนี้ท่านนายกใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆก็แน่นอนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำทุกชั่วโมงครับแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแบบนี้แต่วันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาจัดรายการก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารกันอยู่และเดี๋ยววันจันทร์ครับเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามข่าวสารจากสวทของเราวันนี้มันไปแล้วครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยางชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรดจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถาน

0: และผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอร์ดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
1: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์0 2399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ

0: สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำภีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Class Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับกับเบสวรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21-17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21-13เสมอกัน1-1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอโชว์ฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15-8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีอ่ะนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงขะกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดเป็นมวยขวามวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1นะ4-1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะว่าเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4-1เสียงแครขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับและปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะกันมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วน้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย1-2เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกรรมการชูมือให้เราชนะครับ4-1

หนึ่งเสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0ต่อ2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2ต่อ0เซตนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับ 15-9 และ 15 ต่อ4นะฮะในการแข่งขันเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย 7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2ต่อ1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับเขาไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3เขาไม่มีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสูนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสูนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสูของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะปานถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4ต่อ2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสูของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนี่ก็คือยูยิสูนะครับจากยูยิสูนะฮะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันของเราลงแข่งขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันภูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับทางด้านของหมาจึงเย่จากจีนนะครับปรากฏว่าเนี่ยแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1ต่อ9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4ต่อ5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลแล้วแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวียมาจิงเหยียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับ
ของนักกีฬาของเรานะ

เชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้เหรียญรางวัลนะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตำแหน่งของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตำแหน่งของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะนะทางด้านของกิตยัตนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานนะในรอบ16คน0ต่อ2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัตสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัตสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2ยกนะฮะ1ต่อ2 1ต่อ2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมนะถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีดวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการแข่งบีดวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆ นะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ปรากฏว่าโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พารวมนะฮะ8อันเดอร์พาขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกจากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะของเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาเขา12อันเดอร์พาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงศพัฒน์เหล่าภักดี2โอเวอร์พา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายแล้วก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปเปียโนอภิชยายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปพีเคพัชรจุธาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปซิมนัทกฤษดาวงทวีราบนะนัทกฤษดาวงทวีราบ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับหยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสไหม

6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พาร์นะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะอยู่ที่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาร์ก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอไปกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนแล้วครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจาอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนรเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งในการคิรินชายนะครับทางด้านของจาอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจาอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนอร์เซธาดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมูฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครชเทมโบเนสอิลิมิเนชั่นเรทแล้วก็พอยต์เรทจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวภูริพลบุญสอนนะครับยอดลมกลดของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะทั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวภูริพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก 4x100 เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ภูริพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีธาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญนะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญนะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญนะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกง7ทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอ่ะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์อ่ะนะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะ15เหรียญทองนะครับ

วันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะฮะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังอ่ะอิกลาสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์น่ะเขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัฒนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชูทองกฤษฎากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปรือทองนะกำพลปฐมอคกุลผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนัดสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90+6 1ประตู90+7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ9-2นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงแชมป์เลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทางแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดเมอร์หนึ่งของไทยเลยล่ะครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะฮะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงแข่งขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะฮะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14นะคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.41.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10นาฬิกานะฮะโมโต GP 12นาฬิกานะฮะ True Vision Now แล้วก็ Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพรุษพงษ์นะฮะน้องอุ้มนะฮะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึก Edemitsu Moto 4 Asia Cup สนามที่3นะที่ Twin Ring Motegi เหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพรุษพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะนะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ2-2นะ

0: ฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย 2-0 ล่ะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จะเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ โดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบ

0: เกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
2: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีดมพื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
4: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

0: ร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
1: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำเรื่องนี้ได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
0: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
4: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
3: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่า

0: ต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกศิรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์ 3-1 เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21 ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น. สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15

0: เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
1: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไป

แขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองคลื่นมนุษย์หลั่งไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมยยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัด

นันว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านซุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังขลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเหมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธออีกเลย

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลว่อนวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงหรูว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบ้างถึงกับประกาศกล้าวว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเมยเริ่ม

ลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

ิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเหมยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างสันเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคหนึ่งลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงโวยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าแม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพ

ซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในศาลเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ที่ฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร

0: ขณะที่กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที
2: ่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลองหนึ่งป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่851ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556
2: ถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลแล้วก็สะสมอกุศลไปเรื่อยๆนะฮะชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าเนี่ยหนักกว่านี้แล้วอยากเจอเหลือเกินพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเจอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปคิดไม่ดีกับพระองค์ท่านเป็นไงฮะไปอบายแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าสะสมที่จะดำริชอบคิดชอบเนี่ยจะได้เจอพระพุทธเจ้าหรือไม่เจอนะฮะแต่ก็เป็นผู้ที่เจริญขึ้นในทางธรรมะอาจจะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงด้วยศรัทธาที่สะสมมาเหมือนเป็นทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยฮะจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจมีปัญญาที่ยิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายนะก็จะเป็นผู้ที่ไม่จนใช่ไหมฮะไม่ยากไร้เพราะว่าพระธรรมเนี่ยเป็นประโยชน
3: ์เพราะฉะนั้นโลกที่สองนะคะสัตวโลกหมู่สัตว์นั่นเองเป็นที่ดูบุญและบาปผลบุญและบาปดิฉันก็ขอเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งสำหรับอรรถของสัตวโลกค่ะเป็นที่ดูบุญและบาปผลแห่งบุญและบาปกราบเรียนท่านอาจารย์
4: ในห้องนี้มีสัตวโลกมากไหมคะเหมือนกันหรือเปล่าคะทำไม

0: กันตามผล
1: ต้องมีเหตุ
0: ใช่ไหมคะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเนี่ยแน่นอนแต่แม้กระนั้นค่ะแต่ละคนก็มีรูปร่างหน้าตาต่างๆกันโดยที่ว่าใครก็ทำให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะจริงๆแล้วนะคะต้องมีเหตุปัจจัยคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเองเมื่อไหร่เห็นใครเมื่อไหร่นะคะก็พอจะรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วแม้ว่าจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็หลากหลายกันไปละเอียดมากไม่ว่าจะมีตามีคิ้วมีจมูกยังไงทรงแสดงไว้ถึงพระมหาปุริสลักษณะแต่ละส่วนว่าเกิดเป็นผลของกรรมอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เห็นว่านะคะสิ่งที่ได้ทำแล้วเนี่ยต่างกันละเอียดมากทำให้เป็นบุคคลต่างๆชั้นใดแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเป็นไปข้างหน้าจากความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลอื่นต่อไปอีกเนี่ยมีแล้วค่ะเหตุที่ได้กระทำแล้วที่จะให้เป็นคนนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นพระชั้นนี้ก็แสดงเห็นถึงว่านะคะเห็นวิบากคือผลของกรรมและยังความละเอียดปลีกย่อยนะคะวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายความเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เพราะเหตุว่ามีเหตุที่ได้กระทำแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของส่วนวิบากอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยใครรู้ล่วงหน้าบ้างคะก็มีคนหนึ่งนะคะเขาก็เดินไปซื้อของสุนัขที่อยู่ในกรงนะคะวิ่งออกมากัดกัดเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรงนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะว่าคนอื่นก็มีเดินผ่านไปก็ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นถนนแต่ว่าไม่กัดค่ะและกรงนั้นก็เปิดไว้ด้วยเพราะว่าเจ้าของคงจะเปิดไว้สำหรับให้สุนัขเนี่ยรู้ว่าอยากจะออกมาทำอะไรยังไงก็ทำได้นะคะแต่ว่าคนก็เดินผ่านไปแต่คนนี้ค่ะก็เดินไปธรรมดาก็ไปทุกวันเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นก็สุนัขเนี่ยค่ะวิ่งมากัดเสร็จก็เข้ากรงก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะแต่ถ้าฟังดูแต่ละเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยค่ะใครก็ทำไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทุกอย่างที่จะเกิดได้ทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปทั้งรูปร่างกายทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ละวันนั่นคือผลของบุญและบาปเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะความประพฤติเป็นไปต่างกันมากอัธยาศัยก็ต่างกันบางคนหนักในเรื่องของทานบางคนก็เป็นไปมากในเรื่องของศีลทางกายทางวาจาบางคนก็เป็นไปในเรื่องของความสงบของจิตไม่โกรธใครมากบางคนก็อาจจะพูดว่าไปโกรธเขาทำไมสะสมมาที่จะมีความไม่โกรธแต่ว่าถ้าได้เกิดในประเทศที่สมควรมีโอกาสที่บุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้มีอัธยาศัยในการฟังพระธรรมนี่เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าบางคนเนี่ยค่ะไม่สนใจเลยแม้ได้ยินก็ไม่สนใจแต่บางคนเพียงได้ยินคำเดียวเนี่ยรู้สึกว่าคำนั้นมีประโยชน์มากควรที่จะได้รู้ควรที่จะได้เข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งน้อยนะคะไม่ใช่มากเลยเพราะเหตุว่าจะดูได้จากพฤติกรรมของแต่ละคนสนใจอย่างอื่นมากกว่านี้แน่นอนสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องอะไรเนี่ยทุกวันแต่ว่าการที่จะมีเวลาแล้วก็ได้ฟังธรรมะบ้างก็ยังไม่มีแต่บางคนก็มีมากนะคะอาจจะฟังมากเพราะว่าเห็นประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุที่จะให้เป็นไปแม้แต่เมื่อต่างกันแล้วนะคะก็ยังต่างกันในที่เกิดในประเทศที่สมควรที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ยังต้องมีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจะไปฝืนอัธยาศัยชวนใครให้ฟังธรรมะเนี่ยยากมากชวนไปเที่ยวไปเลยเร็วมากในอดีตพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงประวัติสมัยที่เป็นโชติปาละมานกว่าเพื่อนของท่านคติการะช่างหม้อนี่ค่ะก็ชวนท่านไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปมีประโยชน์อะไรนะคะในครั้งนั้นนะคะแต่ว่าชวนไปอาบน้ำไปนี่ก็แสดงเห็นความต่างกันเพราะฉะนั้น

0: แต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็จะรู้อัธยาศัยของตัวเองว่ามีความที่ได้สะสมอะไรมามากในชีวิตก็เป็นไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยนะคะก็ประพฤติตามที่เป็นไปหมายความตามที่มีปัจจัยที่สะสมมาทำให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างเราไปไหนบ้างนะคะไปซื้อของหรือว่าไปธุระหรือว่าไปเที่ยวเตร่หรือไปอะไรทั้งหมดนะคะชีวิตประพฤติตามที่เป็นไปโดยไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ามีเหตุแล้วที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูผลของบุญและบาปและก็ยังดูบุญและบาปด้วย
1: ค่ะท่านอาจารย์คะบางคนถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมทำไมต้องเป็นเรายกตัวอย่างอย่างเช่นสุนัขเนี่ยอยู่ก็มากัดผู้นั้นแต่ท่านอื่นก็ไม่ได้กัดแต่โดยสภาพธรรมแล้วทุกทางกายเป็นผลของกรรมค่ะท่านอาจารย์แล้วใครทำให
0: ้ค่ะเป็นผลของกรรมทุกอย่างนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดทั้งนามธรรมและรูปธรรม
1: ค่ะ
0: แม้แต่ร่างกายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยก็มีนะคะรูปที่ตัวเนี่ยค่ะแยกละเอียดย่อยไปนะคะเป็นกลุ่มจะใช้คำว่ากลุ่มก็ยังใหญ่นะคะเป็นส่วนเล็กๆซึ่งมีรูปรวมกันเนี่ย8รูปมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสิ่งที่สามารถกระทบตาที่เราใช้คำว่าสีแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่ละกลาปะส่วนที่เล็กที่สุดของรูปที่เกิดรวมกันที่แยกกันไม่ได้เลยค่ะก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มนั้นนะคะแต่ละกลาปะนั้นบางกลาปะก็เกิดเพราะกรรมบางกลาปะก็เกิดเพราะจิตบางกลาปะก็เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนและบางกลาปะก็เกิดเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามีอยู่ที่ตัวโดยใครทำไม่ได้ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็เพราะกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดทำให้ตาไม่บอดมีสิ่งที่กระทบตาและจิตเห็นก็เกิดขึ้นแม้จิตเห็นก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะพ้นจากผลของกรรมและกรรมไม่ได้แต่ว่าต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะว่าเกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมแล้วระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีผลของกรรมเกิดเมื่อเป็นโอกาสที่กรรมใดๆจะให้ผลโดยต้องเห็นขณะนี้ค่ะทุกคนที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะกรรมถ้าจักขุประสาทไม่มีไม่เกิดกรรมไม่ทำให้เกิดอีกต่อไปคนนั้นตาบอดทันทีไม่เห็นเลยวิบากจิตทางตาเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นขณะใดที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบขณะนั้นเป็นผลของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แสดงให้รู้ว่าถ้าไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีและปรากฏได้เลย
1: ค่ะทั้งหมดก็ไม่พ้นเหตุที่ได้กระทำมาแล้วเพราะบางคนทุกทางกายตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วก็ผ่าตัดเจ็บป่วยตลอดเลยแต่บางคนก็สุขสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้จะเห็นถึงความแตกต่างกันเพราะกรรมและผลของกรรมค่ะ
0: ช่วยคนอื่นได้ไหมให้ผลจากกรรมที่ให้ผลที่กำลังให้ผลไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้ว
1: ท่านอาจารย์ยังเคยกล่าวในรายการวิทยุเลยค่ะว่าบางทีเราสงสารคนกำลังรับผลของกรรมสงสารช้าไปแต่ทำไมไม่สงสารตอนเขาทำกรรมด้วยค
0: ่ะใครทำอกุศลกรรมสงสารไหมคะเริ่มเห็นใจว่าวันหนึ่งกรรมนั้นต้องให้ผลอย่างที่เรารู้เหตุการณ์ต่างๆมีคนถูกทำร้ายบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยจะไปเจ็บแทนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ากรรมทำให้เกิดแล้วค่ะเมื่อเกิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามกรรม
1: ส่วนใหญ่จะโกรธค่ะเวลาคนทำกรรมไม่ดีแล้วก็สงสารคนที่รับผลของกรรมค่ะ
0: ค่ะแล้วไงคะโกรธดีหรือเปล่าไม่ดีไม่โกรธได้ไหมไม่ได้มีปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะดับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดได้แต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะยังไงยังไงอกุศลทั้งหลายก็ยังจะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วก็ถ้ามีความเป็นมิตรความปรารถนาดีจริงๆก็ต้องเสมอกันทั้งคนทำกรรมและรับผลของกรรมซึ่งเรากำลังพูดถึงกรรมและผลของกรรมอยู่นะคะก็มีท่านเขียนคำ

มาเรียนถามท่านอาจารย์ปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมทำบุญกับพระโดยตรงโดยให้เงินทองข้าวของบ้างรถยนต์หรูบ้างโดยหวังว่าการให้ของตนนั้นจะนำมาซึ่ง

0: ธรรมะจะไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกุศลธรรมเป็นพระภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์อกุศลธรรมเป็นพระภิกษุหรือเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นเช่นไม่ว่าอกุศลเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลและถ้ากุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นเปลี่ยนให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแต่การที่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมากมายนะคะยากที่จะรู้สภาพของจิตซึ่งเป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะไม่คิดเองไม่คาดคะเนก็ต้องโดยการที่ว่ากำลังศึกษาเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องคนนั้นไม่ใช่เรื่องคนนี้นะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่การให้เนี่ยดูอาการกริยาภายนอกเนี่ยเป็นบุญหรือเปล่าหรือว่าให้เพราะเข้าใจว่าเป็นบุญเพราะว่าท่านผู้นี้ให้หลายอย่างเพราะหวังว่าจะได้ผลของบุญอย่างมากตามที่ให้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะเป็นบุญจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยากได้บุญจริงสละโดยที่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะว่าบุญคืออะไร
1: เพราะฉะนั้นอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลขณะที่อยากได้ก็เพราะว่ามีความติดข้องต้องการขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลท่านอาจารย์เป็นอกุศลค่ะเชิญคุณอรวรรณค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะที่กล่าวว่าอยากได้บุญจึงทำบุญเนี่ยก็ในกลุ่มสนทนาธรรมก็จะมีการพูดกันมากว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นบุญหรือว่าจะยังไงไหมเพราะว่ามีความอยากที่จะได้บุญแล้วถ้าจะเจริญกุศลโดยที่ไม่ได้เกิดจากความอยากที่จะได้บุญเนี่ยจะแตกต่างกับความอยากที่จะได้บุญแล้วทำบุญยังไง
0: คะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าบุญคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจเราก็พูดเรื่องสิ่งที่เราไม่รู้อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบุญคืออะไร
2: ถ้าตามความเข้าใจก็คือขณะที่เป็นกุศลจิต
0: ค่ะเป็นสภาพจิตที่ดีงามถูกต้องไหมคะเพราะว่าประกอบด้วยธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกที่ดีงามเพราะฉะนั้นบุญขณะใดเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นเป็นความอยากเป็นความต้องการหรือว่าเป็นขณะที่ไม่อยากไม่ติดข้องไม่ต้องการ
2: ถ้าเป็นบุญก็ไม่อยากไม่ติดข้องต้องการ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างตั้งแต่ต้นนะคะว่าขณะใดก็ตามที่เป็นบุญขณะนั้นจิตผ่องใสไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สามารถเกิดอโลภะการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นขณะนั้นนะคะเป็นการสละสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นหรือว่าเป็นการต้องการได้ผลเพื่อตัวเองนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะถ้าสละแล้วจะหวังอะไรไหมเพราะฉะนั้นมีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะให้โดยไม่ผูกพันหมายความว่าให้แล้วไม่ได้หวังอะไรเลยในการให้ไม่หวังจากคนที่ได้รับเลยไม่มีแม้แต่การผูกพันว่าจะได้รับความสนิทสนมหรือว่าจะได้รับความคุ้นเคยต่างๆนั่นจึงจะเป็นการให้โดยไม่ผูกพันนะคะเพราะเหตุว่าเป็นการให้ที่แท้จริงเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลนั้นโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทนเลยและอีกประการหนึ่งนะคะบางคนให้เพราะหวังว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นพรรคพวกฝ่ายตนนั่นคือการให้ที่เป็นบุญหรือเปล่าหรือหวังว่าจะได้การตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคนนั้นขณะนั้นเป็นบุญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดละเอียดมากนะคะว่าขณะนั้นเป็นการให้โดยผูกพันแล้วจะเป็นบุญหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเมื่อเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะเชื่อฟังเราคิดได้หลายอย่างนะคะโดยการที่ว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่จิตใจที่ปราศจากโลภะเพราะเหตุว่าด้วยความต้องการจึงสามารถที่จะกระทำอย่างนั้นได้คงไม่ลืมนะคะโลภะหรือความติดข้องเนี่ยมีหลากหลายตั้งแต่ต้นคือเริ่มเกิดแล้วก็แสวงหาเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้บุญเนี่ยนะคะบางทีไม่มีสิ่งที่จะให้เลยแต่อยากได้ก็ไปแสวงหาเพื่อจะให้อย่างนี้เป็นยังไงคะไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดและสามารถที่จะสละความติดข้องในสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับเท่านั้นอย่างเดียว ถ้าไม่มีและไปแสวงหาเพื่อจะ

0: จะให้เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลข้อความในชาดกหนึ่งนะคะมีว่าให้เมื่อมีสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องไปขวนขวายมาที่จะให้ค่ะนั่นเป็นอะไรคะไม่มีอยากมีแล้วก็อยากให้ก็เป็นไปด้วยความอยากทั้งนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกนะคะข้อความในชาดกให้เมื่อมีดีไหมคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปแสวงหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโลภะกิริยาอาการความประพฤติเป็นไปของโลภะเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นไปในการที่ไม่ติดข้องนะคะแต่เป็นไปด้วยความติดข้องตั้งแต่ต้นเมื่อมีความต้องการแล้วมีการแสวงหาไม่อยู่เฉยเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยมาเพราะแสวงหาด้วยความต้องการถ้าไม่ต้องการจะไปหามาไหมก็ไม่หาใช่ไหมคะแต่มันอยากจะได้ก็ไปหามาให้ได้ไหมก็ไปแสวงหามาให้ได้ได้มาแล้วก็ชื่นชมบริโภคว่านี่ของเราเรามีสิ่งนี้ตามที่เราต้องการตามที่เราอยากได้บางคนก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมคะอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นก็มีความติดข้องแล้วในสิ่งที่ได้มาเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วนะคะมีความยินดีพอใจในสิ่งที่ได้ก็มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือพอใจเป็นชีวิตประจำวันหรือเปล่าแต่ก็ยังมีโลภะอีกระดับหนึ่งนะคะที่สละแต่ไม่ได้ด้วยความเป็นกุศลไม่ได้ใช่ด้วยความไม่ติดข้องนะคะแต่สละเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแม้ว่าจะเป็นเงินทองมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะสามารถสละได้อาจจะไปคิดว่าไปสร้างอะไรก็ตามที่ใหญ่โตมากหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะสละสิ่งนั้นเพื่อต้องการสิ่งโน้นใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะสละได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าไม่ลึกซึ้งพระผู้มีพระภาคจะไม่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะว่าสภาพธรรมะทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและทั้งฝ่ายที่เป็นผลของฝ่ายดีฝ่ายชั่วเนี่ยค่ะเกิดดับสลับกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะเหตุว่าเพียงเห็นเป็นผลของกรรมจริงแต่ว่ามีความติดข้องในสิ่งที่เห็นแล้วหลังจากที่เห็นนั้นหมดไปหรือว่าแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นยังอยู่แต่การสะสมความติดข้องความยินดีความพอใจเนี่ยถึงเวลาที่จะเกิดเร็วมากทันทียับยั้งไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องพิจารณาโดยละเอียดนะคะให้รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่ตามตัวหนังสือไม่ใช่ตามที่ใครบอกแต่ด้วยสติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับคำตอบที่เพียงถามนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงคำเท่านั้นแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆซึ่งเกิดดับเนี่ยบอกไม่ได้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นวิบากผลของกรรมแล้วก็เป็นกรรมคือกรรมที่ไม่ใช่วิบากแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลข้างหน้าเป็นความติดข้องหรือว่าเป็นฉันทะพอใจที่จะได้กระทำสิ่งซึ่งขณะนั้นเพราะจิตผ่องใสไม่มีโลภะโทสะโมหะใดๆจึงสามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้คำตอบใดๆก็ไม่ทำให้คนนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆนะคะเพียงแต่รับฟังแล้วก็คาดคะเนแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีการรู้หนทางว่าแม้ขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับแต่อะไรสามารถที่จะรู้ได้และอะไรไม่สามารถที่จะรู้ได้อวิชชาความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่ถึงระดับที่ประจักษ์การเกิดดับก็รู้ตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นปัญญาเพียงขั้นหนึ่งแต่ก็ยังมีปัญญาขั้นอื่นนะคะซึ่งสามารถรู้ความจริงนี้ได
1: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะทีนี้ก็ดูเหมือนว่าในพวกเราที่ปัญญาก็น้อยแล้วก็ทราบว่าก็สะสมความพอใจติดข้องอยากได้แล้วก็วิชาแบบเหมือนกับเหตุที่จะให้ทำบุญหรือว่าให้ทานหรือว่าการสละเนี่ยโดยมากก็จะเหมือนกับเริ่มต้นจากหวังผลของกุศลนั้นๆเนี่ย

0: ทางอื่นเลยค่ะเป็นไปตามเหตุนี้แน่นอนถ้าไม่มีเหตุที่เป็นกุศลผลของกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุที่เป็นอกุศลผลของอกุศลก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอริยทรัพย์ไงคะต่างกับทรัพย์อื่นๆทั้งหมดที่ชาวโลกมีเพราะเหตุว่าทรัพย์เป็นทรัพย์ที่สามารถทำให้เห็นถูกเข้าใจถูกได้ก็ต้องมีตั้งแต่เมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีหิริโอตตัปปะคนที่กำลังให้เพราะหวังเหมือนซื้อใช่ไหมคะแต่ซื้อในสิ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุขณะนั้นนะคะมีศรัทธาหรือว่ามีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายไหมคะขณะนั้นไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้จะมีทรัพย์สำหรับที่จะทำให้ไปรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นนอกจากมีศรัทธาแล้วนะคะเมื่อมีศรัทธาก็แสดงว่ามีหิริมีโอตตัปปะด้วยละอายที่จะไม่รู้ละอายที่เพียงแต่คิดแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะซึ่งเป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมได้จริงๆเพราะฉะนั้นความละอายนี้นะคะย่อมนำไปสู่สุตตะการฟังพระธรรมเพื่อที่จะรู้ว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้คิดเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้เพียงแค่ฟังมาเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่จากการฟังซึ่งเริ่มเป็นปัญญาของตนเองอันนี้ค่ะจะเป็นทรัพย์ที่สามารถจะได้สมบัติซึ่งไม่ใช่เพียงสิ่งที่ได้มาด้วยเงินและทองเพราะฉะนั้นจากการที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการฟังจึงมีจาคะการสละ
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่852ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556
0: จากการที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการฟังจึงมีจาคะการสละจริงๆไม่ใช่ว่าหวังผลเพราะเหตุว่าถ้าบริจาคเงินเท่านี้ทำอย่างนี้แล้วก็จะได้บุญเท่านั้นเพราะนั่นไม่ใช่จาคะที่เป็นการสละซึ่งต้องอาศัยการฟังและจึงสามารถที่จะเข้าใจได
2: ้ถ้าจังคะนั้นหมายความว่าการที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะเหมือนกับมีการสละที่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นที่ดูผลบุญและบาปแล้วก็เป็นที่ดูบุญและบาปเนี่ยก็จะมั่นคงว่าถึงแม้ไม่หวังเนี่ยถ้าทำอกุศลกรรมเนี่ยก็ต้องได้รับอกุศลวิบากถ้าทำกุศลกรรมก็ต้องได้รับกุศลวิบากเมื่อมั่นคงตรงนี้เนี่ยและเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะที่จะเจริญกุศลที่เป็นจาคะจริงๆโดยที
0: ่
2: ไม่ได้ไป
0: โดยไม่หวังถ้าขณะใดก็ตามที่เป็นการสละให้โดยไม่หวังขณะนั้นเป็นกุศล
3: จากคำถามที่อาจารย์กุมิไลได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเริ่มตั้งแต่คำว่าชาวพุทธซึ่งจริงๆแล้วนะครับจากที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้ฟังคำยายของท่านอาจารย์ก็จะมีการกล่าวถึงคำนี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับชาวพุทธเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆนะครับความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันก็จะคล้อยตามความเข้าใจพระธรรมซึ่งเมื่อกล่าวโดยสภาพธรรมะแล้วนะครับก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงของคนที่เป็นชาวพุทธนี่นะครับก็สามารถจำแนกเป็น2เพศใหญ่ๆก็คือผู้ที่เป็นบรรพชิตกับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์บรรพชิตโดยความหมายนะครับเป็นผู้ที่เว้นทั่วเว้นโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่เว้นจากอกุศลธรรมแสดงถึงความเป็นผู้จริงใจในการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์คือเพศบรรพชิตซึ่งจะขาดการฟังขาดการศึกษาพระธรรมและประพฤติตามพระธรรมไม่ได้เลยนะครับนี้จึงจะเป็นบรรพชิตจริงๆที่นี้กล่าวถึงคฤหัสถ์คฤหัสถ์ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่ใจในการศึกษาพระธรรมก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิด

0: และการประพฤติปฏิบัติตนต่อเพศที่เป็นบรรพชิตก็จะกระทำได้อย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมด้วยนะครับไม่ถวายในสิ่งที่ผิดแต่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามซึ่งจากตรงนี้นะครับก็เคยได้ฟังข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสนทนาธรรมะที่นี่นะครับจริงอยู่นะครับตอนแรกอาจจะมีการกระทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พอได้อาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดท่านอาจารย์ก็กล่าวให้ได้คิดนะครับว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดเราจะกระทำในสิ่งที่ผิดต่อไปหรือว่าเราจะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าจะขาดการศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยนะครับและประการที่สำคัญถ้าหากว่าผู้ที่เป็นบรรพชิตมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยก็จะสามารถชี้แจงอธิบายให้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ได้เข้าใจอย่างถูกต้องได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดก็จะเป็นการช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆจริงๆก็ต้องมาจากการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างแท้จริงนะครับ
1: ก็เป็นช่วงของการที่จะได้สนทนาเพื่อความเข้าใจพื้นฐานพระอภิธรรมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับทรงแสดงธรรมะด้วยคำมากมายหลากหลายนะฮะแต่ว่าก็เพื่อความเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นั่นเองอย่างเช่นพระองค์ใช้คำว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงบางครั้งพระองค์ก็ทรงใช้คำอื่นเช่นในวันนี้ก็จะสนทนาคำว่าธาตุธาตุเนี่ยครับก็เป็นอีกคำหนึ่งพยางค์เดียวนะฮะธาตุเนี่ยแต่ก็จะมีประโยชน์แก่การที่ผู้ฟังจะได้ศึกษานะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นธรรมะแม้เพียงคำว่าธาตุซึ่งก็ต้องมีความละเอียดลึกซึ้งเพราะความจริงในขณะนี้นะฮะละเอียดลึกซึ้งที่สุดนะครับก็จะเรียนถามอาจารย์คำปั่นนะครับได้ช่วยกล่าวถึงโดยศัพท์คำว่าธาตุเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรในภาษาบาลีครับ
0: คำว่าธาตุหรือธาตุโดยความหมายนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ทรงสภาวะของตนเองนี่คือความหมายของคำว่าธาตุซึ่งโดยอรรถะแล้วนะครับก็คือหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทุกขณะไม่พ้นไปจากความเป็นธาตุเลยนะครับเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเห็นก็เป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือความเป็นจริงของธาตุซึ่งเมื่อกล่าวถึงธาตุแล้วนะครับครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการไม่เว้นเลยนะครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความสั้นๆในพระไตรปิฎกนะครับอย่างเช่นในธาตุวิพังคสูตรซึ่งก็เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะกับท่านปุกุสาตินะครับก็มีข้อความที่พระองค์ท่านกล่าวถึงเรื่องธาตุเนี่ยครับโดยสรุปก็คือพึงเห็นธาตุด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรากราบเรียนท่านอาจารย์ครับพึงเห็นธาตุเนี่ยฮะด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
2: ข้อความที่ทรงแสดงนะคะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้มีแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้มีใครไปทำให้มีหรือเปล่าคะไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยนะคะทุกขณะเป็นสิ่งที่มีเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะกล่าวคำว่าธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันเลยนะคะมีก็มีแต่หลากหลายต่างกันเช่นความโกรธนะคะมีแน่นอนเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ความติดข้องพอใจสนุกสนานรื่นเริงขณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นก็กล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าตั้งแต่เกิด แล้วก็ไม่รู้ความจริงเลยนะคะหลงว่าเป็นเราหรือว่าหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงเลยแท้ที่จริงก็คือว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าร่างกายของเรามีความสำคัญในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะตาเราหูเราแขนเราตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่เป็นเรานั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละลักษณะที่มีจริงสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้นะคะว่าเมื่อสิ่งนั้นมีจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วจะเป็นเราได้ไหมนี่เป็นการที่จะต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นนะคะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างแข็งที่ตัวนี้ค่ะก็เป็นแข็งแล้วแข็งนั่นจะเป็นเราได้ไหมในเมื่อบอกว่าแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงทุกคำตั้งแต่ต้นโกรธเป็นเราเลยค่ะโกรธเป็นโกรธคือแสดงให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีจริงเนี่ยค่ะว่าเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าให้ตั้งอยู่ไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้นี่คือการเริ่มฟังความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆนะคะชั่วคราวแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรไม่รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและแต่ละหนึ่งนั่นก็หลากหลายมากเช่นได้ยินเนี่ยค่ะก็มีจริงๆนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากได้ยินเป็นเห็นไม่ได้เป็นคิดไม่ได้เป็นเฉพาะได้ยินเท่านั้นไม่ได้ยินเกิดเมื่อไหร่นะคะจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครนะคะได้ยินเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ยินแล้วก็ดับไปจะเปลี่ยนได้ยินให้เป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นเฉพาะเสียงไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจแต่ละธาตุทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็สามารถที่จะรู้ความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจถูกคือขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดเลยเห็นไหมคะขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดไม่มีเราในขณะที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นแท้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจก็จะรู้จักธาตุที่มีตามความเป็นจริงจนกว่าจะละคลายการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเพราะว่ามีความเข้าใจในธาตุเพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือที่เคยยึดถือด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อมีการรู้ลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะไม่ปะปนกันแต่ละทางด้วยแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวซึ่งในขณะนี้ก็มีหลายอย่างนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีแข็งแล้วก็มีคิดแล้วก็มีจำหลายอย่างมากเลยค่ะแม้แต่ความรู้สึกก็มีนะคะขณะนี้เฉยๆหรือว่าดีใจหรือว่าเสียใจทั้งหมดมีจริงๆเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะเกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครอยากรู้อย่างนี้ไหมคะอยากเข้าใจถูกอย่างนี้ไหมหรือว่าอยากจะมีความรู้มากๆเรื่องตัวหนังสือธาตุมีเท่าไหร่อะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเพราะเกิดแล้วแล้วก็ปรากฏโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเช่นเสียงเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเฉพาะเช่นไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยแต่ความจริงไม่ใช่เพียงเฉพาะเช่นนะคะต้องมีเสียงก่อนและต่อจากนั้นก็มีการเข้าใจเสียงนั้นว่าความหมายว่าอะไรแต่ละชาติแต่ละภาษาคนที่ไม่ใช่คนไทยได้ยินคำว่าเช่นเขาไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ทุกคนได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงเป็นอย่างหนึ่งและการคิดหรือการเข้าใจความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพชาติทุกโลกไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นก็เป็นแต่เพียงธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มื่อไหร่เข้าใจถูกอย่างนี้นะคะก็ชื่อว่ารู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะอดทนที่จะฟังแล้วก็พิจารณาแล้วมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ความเห็นก่อนๆว่ายังมีเราตั้งแต่เด็กจนถึงเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปแต่ความจริงก็คือว่ามีแต่ละหนึ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปหลากหลายมากค่ะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่ชื่อว่ามีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
1: แม้คำเดียวคือคำว่าธาตุเนี่ยฮะก็ตลอดไปหมดถึงความจริงทั้งหลายซึ่งกำลังมีกำลังปรากฏของแต่ละบุคคลซึ่งถ้าจะพิจารณานะครับหรือคิดว่าเอ๊ะธาตุมีเท่าไหร่อาจารย์วิชัยฮะถ้ามีคำถามว่าธาตุมีเท่าไหร่เนี่ยจะมีความเข้าใจยังไงดี
3: โดยในยะอภาพิธรรมก็จะทรงแสดงไว้18ธาตุทางตาก็มีรูปธาตุจักขุธาตุจักขุวิญญาณธาตุทางหูก็มีสัทธธาตุโสตธาตุโสตวิญญาณธาตุทางจมูกก็มีคันธธาตุคานธาตุคานวิญญาณธาตุถ้าทางลิ้นก็มีละสะธาตุชิวหาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุทางกายก็มีโผฏฐัพพธาตุธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวกายธาตุแล้วก็กายวิญญาณธาตุส่วนธาตุที่เหลือ3นั่นก็คือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุซึ่งธรรมธาตุก็แสดงถึงธาตุที่เหลือจากที่กล่าวแล้วในข้างต้นก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด
1: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับธาตุเนี่ยจริงๆก็แต่ละอย่างก็เป็นธาตุหมดเลยนะครับทีนี้พระองค์ท่านเนี่ยทรงแสดงโดยประมวลสรุปก็มีนะฮะอย่างเช่นพระองค์ท่านทรงแสดงธาตุทั้งที่ไม่ใช่ธาตุรู้นะฮะเป็นรูปธรรมแล้วก็ธาตุที่เป็นธาตุรู้นะครับอย่างในธาตุที่เป็นรูปเนี่ยฮะท่านอาจารย์ถ้าท่านจะประมวลแสดงเป็นธาตุคือธาตุทั้งรู้และไม่รู้เนี่ยท่านจะแสดงเป็นธาตุ6ก็คือธาตุดินน้ำไฟลม4แล้วก็อากาศธาตุนะครับท่านก็แสดง5อย่างนี้ส่วนนามธาตุทั้งหลายเนี่ยท่านแสดงวิญญาณธาตุเพียงอย่างเดียวนะครับท่านอาจารย์กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าท่านประมวลธาตุนะทั้งหมดนี่มากมายเนี่ยจะแสดงเป็น6นะครับ
2: เราจะเรียนเรื่องราวของธาตุหรือว่าเราจะเข้าใจธาตุใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราศึกษาวิชาการใดๆเนี่ยก็มีเรื่องราวของสิ่งนั้นๆแต่เรากำลังเรียนเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจถูกต้องเพราะเหตุว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยโดยที่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอยู่ไปวันๆเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ก็ไม่รู้ความจริงนะคะยังคงยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะแม้แต่คำเดียวเนี่ยที่จะคิดว่าฟังแล้วจะเข้าใจเมื่อไหร่เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือบางคนก็บอกแล้วจะเข้าใจได้ยังไงไม่มีวิธีอื่นเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็ได้ยินคำที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้อันนี้ค่ะหมายความว่าที่แล้วมาทั้งหมดไม่เคยรู้อะไรเลยแม้แต่คำว่าธาตุธาตุก็ไม่เคยได้ยินธรรมะก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเมื่อมีโอกาสที่จะได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเคยมีมาแล้วและกำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยและถึงแม้ว่าจะมีต่อไปนั้นคืออะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยเป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเช่นคำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยถ้าบอกว่าคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอบได้ร้อยเต็มเพราะเหตุว่าไม่ได้ผิดเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ให้เราไปจำชื่อจำเรื่องแล้วก็ตอบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่มีเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างไรว่าเป็นธาตุตรงตามที่ทรงแสดงไว้ว่าธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องเริ่มที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพื่อเข้าใจความจริงของแต่ละสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอะไรถ้าเราถามใครเขาก็บอกว่ามีจริงๆทั้งนั้นแต่เขาจะให้คำตอบที่ละเอียดไหมว่าสิ่งที่มีจริงนั้นอย่างอื่นเลยจะเหมือนกันก็ไม่ได้และแต่ละหนึ่งนั้นก็มีลักษณะเฉพาะของตนมีกิจการงานเฉพาะแต่ละอย่างหรือว่ามีอาการที่ปรากฏและก็มีเหตุใกล้ที่ทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งนั้นไม่เป็นหนึ่งอื่นหลากหลายมากทีเดียวและสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนคะสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏว่าไม่เหมือนกันเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเห็นมีแน่นอนได้ยินก็กำลังมีคิดนึกก็กำลังมีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นใครทำให้ได้ยินเกิดขึ้นใครทำให้คิดเกิดคิดอย่างนี้ได้ไม่คิดอย่างอื่นใครทำได้นี่ก็แสดงเห็นความเป็นอนัตตานะคะความไม่ใช่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีใครจะเป็นเจ้าของหรือว่าบังคับบัญชาได้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะต้องสอดคล้องกันเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีโดยที่เราก็ไม่ได้ทำเลยนะคะขณะนี้ค่ะแม้แต่กำลังคิดเนี่ยก็ไม่มีใครไปคิดให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นหรือว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดแล้วเป็นเห็นใครทำก็ไม่มีใครทำเลยนะคะนี่ก็เริ่มเข้าใจความหมายของธาตุหรือธรรมะให้กว้างแล้วก็ให้ละเอียดขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจึงปรากฏว่ามีและที่เป็นธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปรู้ว่าทรงแสดงโดยสรุปธาตุโดยเป็นนามธาตุเท่าไหร่เป็นธาตุทั้งหมดเท่าไหร่หรืออะไรนั่นเรากำลังเรียนเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจธาตุที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธาตุที่มีในขณะนี้นะคะก็คือว่าขณะที่ฟังนะคะต้องรู้ด้วยว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ใช่ไหมจึงสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงนะคะยังไม่ต้องจำกัดจำนวนหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะทุกคนมีร่างกายหรือเปล่ามีใครบ้างไหมคะที่ไม่มีร่างกายมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะทุกคนมีร่างกายเรียกว่าร่างกายยึดถือว่าเป็นร่างกายแต่ไม่รู้ว่าร่างกายคืออะไรแม้แต่มีก็ไม่รู้และทุกคนมีจิตใจไหมคะหรือว่ามีแต่ร่างกายง่ายๆธรรมดาภาษาธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะร่างกายจิตใจก็มีด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆในภาษาไทยเพราะฉะนั้นร่างกายมีจริงใช่ไหมค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเลือกให้ร่างกายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำให้ร่างกายเป็นอย่างที่เป็นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมะนั่นแหละเป็นธาตุเป็นธาตุเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งลักษณะที่มีที่กายเนี่ยค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เป็นธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยสิ่งนั้นเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคร่าวๆทุกคนมีร่างกายและทุกคนมีจิตใจแต่ก็ไม่รู้ร่างกายจริงๆเป็นยังไงและจิตใจจริงๆเป็นยังไงแต่เพียงรู้ว่ามีเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีที่เราเคยยึดถือว่าเป็นร่างกายนะคะก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายกันไปแต่ละหนึ่งนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจะบอกว่าเป็นร่างกายของเราได้ไหมเช่นที่กายเนี่ยนะคะมีสิ่งที่แข็งแน่ๆตัวใครไม่แข็งบ้างไม่อ่อนบ้างมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะกระทบสัมผัสเมื่อไหร่มีอ่อนนั่นเหรอคะร่างกายของเราคือเริ่มที่จะเข้าใจความเป็นธาตุในสิ่ง

0: ที่มีอ่อนหรือแข็งที่ตัวทั้งหมดไม่ว่าจะตรงไหนเคยเข้าใจว่าเป็นผมลองจับซิแข็งแข็งเป็นแข็งค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้เลย
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมานีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามาสู้กับน้ำก็สู้เห็นโอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาล
2: ครับ
3: ส่วนของปอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเนาะ
3: แต่ก็ขาดแค
2: ลนใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยาไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมปอนก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเริ่มน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คืออ่ะโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชิงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะ
2: ครับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี่ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยเหมือนกันนะ
2: ครับใช่ครับ
3: ลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะครับแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คืออ่ะสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่2เนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ย โดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผม
2: ครับ
3: บางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอกลืนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่3เนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาด

0: มีส่วนช่วยในเรื่องของลิปฟาสมาเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับผมเหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผม บริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
1: ี
0: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกล
1: ิ่
0: นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะครับสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศเนี่ยครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผมประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
1: ครับ
0: หลักๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอากาศนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวบาบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก
1: ็
0: เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมนำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันนึงที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือทองพันช่างนะครับผมทองพันช่างเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผม
1: uh-huh.
0: ช
1: ่
0: วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ
1: ครับ
0: ก็

0: เขาก็จะเหมือนกับเอาทองพันช่างเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคําว่าล้างสารพิษนะครับผมคําว่าลังจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ดื่มน้ําลังจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยลังจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาลังจืดนะครับผมลังจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ลังจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นนะคร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับลังจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่แนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผมแต่หลักๆเนี่ยเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สัก5กำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครบตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการหนักเสพนะครับผมลังจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วย
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณบรรลง
1: ครับ
0: ก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
1: อ๋อกาซิดีนเปลือกมังคุดของเรา
0: ของดีเลยครับผมอันน
1: ี้ครับ
0: ไม่เชิงโฆษณาอะไรเน
1: า
0: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก
1: ็
0: คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผมช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
1: ใช่
0: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซิดีนเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยโอ้โหมันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซิดีนเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซิดีนเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดีนเนี่ยอย่างของกาซิดีนเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลง
1: ใช่ครับ
0: หาซื้อง่ายนะครับ
1: หาซื้อง่ายซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
0: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ย การลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นที่มีเภสัชดูแลอยู่นะครับผม
1: ใช่ครับครับ
0: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้อะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผม
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงที่ครอบคลุมตอนจากสิ่งที่คุณบรรลมบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผมไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับผมคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมีสัตว์เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยโคกับมือสัตว์เลี้ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ปาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอกหรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้นะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเจอมากับตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพลันปวดปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทำล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ย พบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันคนบัลลอมเน
1: า
0: ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้คือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบัลลม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แหลมรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
1: แล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยมันจะใต้น้ำอ่ะครับผม
0: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเดินนะคุณบรรลมสรุปน้ำมันสูงเลยเข่าบูทอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
1: โอ้ใช่ใช่ใช
0: ่บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กมาแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
1: งูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้มาหมดครับ
0: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับงูแมงป่องตะขาบน
1: ะ
0: เขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
0: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อยโดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้ใด1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
1: า
0: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ02-290-0473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ02-290-0473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนาน ภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
8: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนพงสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศรที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับอ่ะสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับเราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
9: ค่ะโทรจากดันมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
1: ถาม
9: แต่ตอนนี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเกลื่อนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี่ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยมันพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ใช่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
0: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
9: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะฮะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูสวัสดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูสวัสดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้เราปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะเราไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่า ฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
0: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
9: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะก็ให้ยามาทานยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
0: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
9: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
9: ม
0: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
9: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องใช่ครับวัคซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
1: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
0: ค
9: ่ะใช่อ๋อถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
0: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งอย่างทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
9: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะคะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
0: ใช
1: ่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
9: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือสองปีไหมคะ
0: ใช่ครับ
9: ประมาณนั้นใช่ไหม
0: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ครับเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่คุณหมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเริ่มงูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผมบางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
9: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30 ปีได้แล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้า ขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนั้นต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะยังคิดว่า

0: โอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
1: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นนะมัน
2: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ครับ
0: โอเคค่ะ
2: ทั้งชีวิตเลย
0: ค่ะ
2: ทั้งชีวิตเลย
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะเขาแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมโอเคครับ
0: ขอบพระคุณค่ะดี
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้ว
1: โอเคครับ
2: มาแล้วจากไหนครับ
3: ลำปางค่ะ
2: ลำปางนะเชิญเลยครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนหนูสวัสดิ์พอดีหนูอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดแต่หนูแพ้มากนะคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหนูก็กินพาราแต่ว่าแบบหนูไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอเมอร์เจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงมันเป็นคล้ายกับมันจุ๋ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรค่ะไม่รู้อะไรจุ๋ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอารับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยค่ะพอเรากินยาครบประมาณสัก 6-7 วันนะคะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้งสองเข็มแล้วคืออีก7-6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าใช่ค่ะจะต้องกลับไปรับอีกวัคซีนก็กลัวเลยตอนนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
1: โอเคครับจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขา ตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้อง

0: ตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่อ่ะร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อ่ะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6 เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
1: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3 เดือนของผม3 เดือนหรือ4 เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มนึงครับผม
0: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
2: ใช่คุณจะทรมานมากเลยอันนี้
1: เป็นช่วงเป็น
0: เข้ารอบแรก
1: เป็นกี่วันช่วงเป็น
2: เป็นเกือบอาทิตย์นะคะแบบว่า
1: เกือบอาทิตย์
2: นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดละค่ะคือหาย
0: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
2: เข็มแรงฮะหนูว่าอย่างนั้นนะฮะจะหนูต้องไปฮะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงฮะง
1: ั้
2: นก็ไม่
0: ใช่ครับเพื่อประสิทธิภาพ
2: สำหรับตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: แล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะแล้วเข็ม2ยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: เรามี2นะคะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราแบบมันต้องโอ้โหสู้มากๆเลย
0: เป็นไปได้ครับผม
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: พอเข้าใจเน
2: า
1: ะพอเข้าใจ
2: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
1: โอเคครับ
0: เป็นกำลังใจ
1: ให้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
2: ค่ะสวัสดีคร ับ
1: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย์
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันไปออกฤทธิ์ที่ไหน
1: ใช่
0: แต่ว่างูสวัสดคุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
1: ใช่
0: ง
1: ูสวัส
0: ด
1: งูสวัส
0: ดถ้างูสวัสดมันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมากมากระบบร่างกายมันอาจจะล้มเหลวได้
1: ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้า7บางยี่หนพระยาบันลือและพระพิมลเพื่อเห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชนชิดาสังทองรายงาน
4: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
7: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข432

0: 7บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชา นันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นน่ะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นหวัดนอนสมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนแล้วบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาว

มากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะครับบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นน่ะนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังค์ก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6:00 เช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8:30 นนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความหนาแน่นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิด

นักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะแรม7ค่ำเดือน10ค่ะและแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ได้มาร่วมสนทนาหรือว่าซักถามบ้างประกอบการนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็แน่นอนว่าจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสนทนาหรือสักการะให้ฟังต่อเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเราเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่ออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังก็อ่านมาด้วยแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้คุณใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วเนื่อว่า
0: คือ
1: ถ้าบอกว่าท่านอยู่เราก็ยังไปหาไปฟังท่านเทศใดๆอะไรยังไงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะรู้จักท่านเราก็ต้องดูที่คำสอนเอาแล้วคำสอนอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้หลักฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกโดยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้างเนี่ยที่ว่าเขาศึกษาทำความเข้าใจจากจุดนั้นจุดนี้เกิดความรู้เข้าใจได้ได้อะไรก็สืบทอดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องสำคัญคิดว่าโอ้เป็นเรื่องยากเรื่องเยอะหรือแบบไม่ใช่สาระต้องให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นการที่จะให้คำสอนอยู่ได้นานเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้เร็วศาสนาจะเสื่อมเนี่ยคุณใจไม่ได้ว่ามาจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้คนอื่นจะมาทำร้ายได้ไม่ใช่มันจะพังจากข้างในถ้าบอกว่าเราไม่รักษากันเองแต่กลับทำพังจากข้างในไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ดันปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นจากในภายในเองเหมือนฉะนั้นการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาคือการที่มาศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็อยากจะขอเวลาสักสัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยเราก็จะลุยไปเลยลุยไปเลยก็คือเอาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายลุยให้จบทุกบรรทัดแล้วก็ไปเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์คือในพระไตรปิฎกเขาจะแบ่งเป็นคัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาที่จะมีการรวบรวมเป็นหัวข้อธรรมะโดยแบ่งหัวข้อนั้นออกเป็นหลายๆประการเป็นหนึ่งประการสองประการจนทั้งถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะที่มีหัวข้อ10ประการก็เรียกว่าอังคุตรนิกายหมวด10ก็เรียกว่าทัสสนิบาตเราก็อยู่ในข้อที่28

0: 28
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดข้อที่27จบแล้วมาต่อข้อที่28แต่27 28นี่มันจะคล้ายๆกันจะมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันบ้างเลยอยากจะเอาหัวข้อข้อที่27และ28มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เป็นเรื่องของประถมมหาปัญหาสูตรถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใชมหาปัญหาก็คือปัญหาใหญ่นั่นเอง
1: ปัญหาใหญ่เจ้าค่ะ
0: ปัญหา
1: สูตร
0: ใหญ
1: ที
0: ่
1: 1
0: ใช่
1: 27แล้วก็28
0: สูตรที่2ใช่27และ28สูตรที่1และสูตรที่2
1: ค่ะ
0: คือเนื้อหาไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายๆกันคือฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าไส้ในต่างกันบ้างนะฟอร์แมตและไส้ในที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ไล่ไปตั้งแต่1ประการจนถึง10ประการโดยยกถึงคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์แต่คำนี้มีมาในพระสูตรโดยมันก็จะหมายถึงปัญหาคือะอะไรคือ1อะไรคือ10อะไรคือ5นี่คือปัญหาแล้วอุทเทศก็คือหัวข้อในที่ว่าไอ้ที่5เนี่ยคืออะไร5ในที่นี้ถ้าในข้อที่28เนาะก็จะหมายถึงอินทรีย์5ธรรมะ5ประการคืออะไรนี่คือปัญหา5ธรรมะ3ประการคืออะไรนี่คือปัญหา3แล้วถ้าจะบอกว่าธรรมะ10ประการคืออะไรก็เรียกว่าอะไรคุณใหญ
1: ่ปัญหา10
0: ปัญหา10ใช่แล้วถ้าปัญหา4ปัญหา3ปัญหา1เนี่ยคำตอบก็จะยกขึ้นเป็นหัวข้อก่อนแล้วโดย10ก็คือพูดถึงกุศลกรรมบท10เป็นต้น7ก็จะพูดถึงโพชฌงค์7เป็นต้นแล้วทีนี้อุทเทศน์นี่คือหัวข้อตรงนี้โพชฌงค์7กุศลกรรมบท10อินทรีย์5นี่คืออุทเทศน์แล้วไวยากรณ์คือรายละเอียดตรงนี้ไวยากรณ์ไวยากรณ์แปลว่ารายละเอียดคือการแยกแยะแจกแจงแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยเรามักจะเข้าใจหมายถึงว่าsyntax หมายถึง grammar ก็จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าไวยากรณ์คุณใจหมายถึงการแยกแยะออกการทำให้แจ่มแจ้งคลี่คลายสมมติว่าคำศัพท์คุณมีคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันกินข้าวนะฉันเป็นประธานข้าวเป็นกรรมกินเป็นกิริยาไอ้คำว่าประธานกิริยากรรมมันไม่ได้อยู่ในประโยคเข้าใจป่ะแต่เราว่านี่คือประธานนี่คือกิริยานี่คือกรรมไอ้การแยกแยะออกแล้วอธิบายว่าเขารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไวยากรณ์นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: การแยกแยะออกและอธิบายนั่นคือไวยากรณ์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า grammar ในความหมายของภาษาศาสตร์คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะการแยกแยะออกให้แจ่มแจ้งคลี่คลายคือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญหาอุเทศและไวยากรณ์โอเคอันนี้คือเราได้พูดกันไปบ้างแล้วน
1: ะ
0: เราซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราพูดซ้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะหัวข้อที่เราได้หมายถึงว่าเราได้พูดไปบ้างแต่มาพูดซ้ำคันนี้อยากจะเอาทำความเข้าใจในส่วนหัวข้อที่น่าสนใจ
1: เจ้าค่ะแบบทบทวนนิดนึงนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่เจ้าค่ะ
0: แล้วเรื่องราวก็คือว่าคำสอนรายละเอียดต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หัวข้อแล้วก็รายละเอียดหัวข้อรายละเอียดมันต้องชงมาจากคำถามก่อนแล้วคำถามคืออะไรคือปัญหาหัวข้อคืออะไรคืออุทเทศรายละเอียดคืออะไรคือไวยากรณ์แต่ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆนั้นจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปที่วิหารของพวกเดรัจฉีแต่พวกเดรัจฉีก็สงสัยตรงนี้แหละว่าศาสดาฉันก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอสอนธรรมะแล้วก็บอกให้อยู่ปฏิบัติด้วยแล้วกันละกันศาสนาฉันก็สอนธรรมะแล้วก็จะสอนให้อยู่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกันไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านว่าไงพอมาถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกก็นี่ไงแต่ว่าเจาะลงไปเจาะลงไปว่าปัญหาคืออะไรอุทเทศคืออะไรไวยากรณ์คืออะไรจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งแยบคายแบบในพระพุทธศาสนาไม่มี

0: ที่ท่านแยกไว้ให้ก็คือปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งจนถึงปัญหาสองอุเทศสองไวยากรณ์สองปัญหาสามปัญหาสี่ปัญหาเก้าปัญหาสิบอุเทศสิบไวยากรณ์สิบนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเนี่ยเอาแค่ว่าหนึ่งเนี่ยสมมติเราไล่มาในอังคุตระนิกายหมวดหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องสามร้อยกว่าข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่ง300กว่าหัวข้อใช่ไหมแล้วข้อ2ล่ะ2ก็ว่ากันไปอีกนามรูปอะไรก็ว่าไปจนถึงตอนนี้ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คืออังคุตระนิกายหมวด10แล้วนะยังมี11 12ต่อไปอีกนะยังไม่จบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ท่านอธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆยังเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงนี่คือปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1สองก็คือนามและรูปสามคือเวทนาสามเราได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็อาหารสี่นะอาหารสี่นี่ก็คืออาหารคือคำข้าวเป็นต้นนะอาหารคือวิญญาณอาหารคือผัสสะแล้วก็อุปทานขันธ์ห้านี่คือธรรมะที่มี5ประการแต่นี้ไอ้ตรงที่ว่าจำนวนข้อจำนวนประการเนี่ยนะจำนวนข้อเนี่ยมันเยอะไงคุณเนี่ยเข้าใจไหมเช่นเราบอกว่าปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5มันไม่ใช่แค่มีขันธ์5นะมันยังมีอินทรีย์5มีพละ5เออ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วยังมีอะไรอีกโอ้โห5อย่างนี้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเอาแค่ว่าปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกุศลกรรมบท10ก่อนหน้านี้อธิมุตตบท10ก่อนหน้านี้เราพูดอริยวาท10อย่างเงี้ยนาถะกรณธรรม10อย่างเงี้ยมันเยอะไง10อย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยในรายละเอียดเนี่ยโอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เยอะหัวข้อคืออุเทศรายละเอียดคือไวยากรณ์และสามารถตอบโจทย์คือปัญหาอันใดหนึ่งได้แน
1: ่
0: 4 5ใช่มั้ย66ก็คืออายตนะภายใน6นะ7คือวิญญาณถิติ7 8คือโลกธรรม8 9คือสัตวาส9เป็นต้นนะซึ่งพระอาจารย์เพื่ออธิบายละเอียดเรื่องวิญญาณถิติ7และสัตวาส9นะไปในช่วงของตาร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพูดเต็มๆเลยเฉพาะ2หัวข้อนี้คืออธิบายเซตของก็เรียกว่าที่มนุษย์จะไปเกิดได้ทั้งหมดนะในสังสารวัฏเนี่ยเขาเรียกว่าภพภูมิ31ประการ31ที่อยู่ตรงไหนในวิญญาณทิติ7อยู่ตรงไหนในสัตวาส9นี่ได้อธิบายไว้หัวข้อ8ก็โลกธรรม8แล้วก็10นี่ก็คืออกุศลกรรมบท10ในธรรมะในข้อที่27ในขณะที่ข้อที่28คุณใจเป็นคำถามของบาโสบาสิกาที่ไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ที่เมืองชังคละอยู่ที่เมืองชังคละใกล้นิคมชังคละเมืองราชคฤห์อยู่ในเวรุวันใกล้ชังคละนิคมมาถามภิกษุณีรูปนี้ถึงปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1จนถึง10อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะโดยย่อหัวข้ออย่างเงี้ยรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เธอก็เลยยกธรรมะขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่แล้วไม่เหมือนยังไงตรงไหนที่ไม่เหมือนเอาตรงนี้เหมือนก่อนเอาตรงนี้เหมือนก็เรื่องอาหารเรื่องนามรูป2เรื่องเวทนา3แต่พอ4ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนละประการที่4นี่คือสติปัฏฐาน4 5ประการนี่คืออินทรีย์5 6ประการนี่คือนิสสรณะ6ประการ7นี่คือโพชฌงค์7 8นี่คืออริยมรรคมีองค์8 9นี่คือสัตตวาส9และ10นี่คือกุศลกรรมบท10อันนี้คือธรรมะหัวข้อที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้คือนิสสรณียธาตุ6ประการ

0: คืออะไรนั่นก็คือธาตุหกเท่านั้นเองคุณใหญ่เนื้อธาตุหกได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างและวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุวิญญาณนี่คือธาตุทั้งหกประการธาตุดินก็จะมีสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ธาตุน้ำก็คือธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายพวกนี้ส่วนธาตุไฟคือที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เช่นความร้อนในร่างกายความร้อนที่ย่อยอาหารเป็นต้นยังรวมถึงไฟข้างนอกด้วยนะความร้อนที่อยู่ข้างนอกมีธาตุน้ำดินน้ำไฟลมเนาะธาตุลมธาตุลมก็คือของที่พัดมาพัดไปในร่างกายได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้ง4อย่างนี้มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ว่าไปแต่ภายนอกก็คือภูเขาแผ่นดินท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้คือข้างนอกกับข้างในข้างในยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นท่านว่าข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นหลวงพ่อว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มาจากข้างนอกเช่นธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราก็จากน้ำที่เราดื่มมาจากข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศก็คือที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยความร้อนก็เกิดขึ้นจากบางทีเราผิงไฟบ้างให้มันอบอุ่นหรือกินอาหารร้อนเข้าไปร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาดินน้ำไฟลมพวกนี้ยังรวมถึงอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างภายในก็มีภายนอกก็มีเหมือนกันอันนี้ช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นที่พอเราร่างกายเรามาประกอบกันแล้วมันจะมีช่องมีโพรงตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาศธาตุแล้วถ้าเป็นของภายนอกก็คือช่องว่างที่แบบมีอะไรไม่ได้มีอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติที่ว่างๆอยู่ไม่ได้มีธาตุสี่อยู่ในนั้นส่วนวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เรียกวิญญาณธาตุธาตุทั้งหกนี้ถึงจะเรียกว่านิสสนียะธาตุหกตรงนี้มีนัยยะหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ฟุตโนตเอาไว้มีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุและก็อวิชชาธาตุอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในส่วนของอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าวิพังคัปปกรณ์แยกธาตุหกไว้อย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เจ็ดก็โพชฌงค์เจ็ดได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มรรค8นี่ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิสัตวาส9คือที่อยู่ของสัตว์9อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10แล้วก็จะแบ่งเป็นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เราก็พูดไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเอ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งเอ้าทำไมภิกษุณีชาวชังคละพูดอีกอย่างหนึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรอยู่ในใจแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงว่าในอังคุตตนิกายทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันคือสิ่งที่เราจะเอาในหมวดอังคุตตรนิกายทั้งหมดมาตอบได้เลยเมื่อถ้าพระพุทธเจ้ามีคนถามนะว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย่อๆคืออะไรเราเอาอังคุตตรนิกายหมวดหนึ่งมาตอบได้หมดเลยแล้วปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8ล่ะคือเราไม่จำเป็นต้องออกมรรค8

0: หรือมรรคแปดในตามที่ภิกษุณีรูปนี้ท่านกล่าวนะ
1: เจ
0: หร
1: ้า
0: ือ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะเอาตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือข้อที่27เนี่ยเบื้องเอาโลกธรรม8เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเอาโลกธรรม8ไม่จำเป็นต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เอาหมวด8อื่นๆก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หมวด8อื่นๆที่จะบ่งบอกถึงธรรมะ8ประการอย่างเช่นศีล8ประการผลของทาน8ประการเรื่องของโจร8ประการโอ้มันมีหลายอย่างอยู่เป็นร้อยๆหัวข้อเลยในธรรมะ8ประการอันนั้นเอามาใช้ได้หมดเลยมันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นความแตกต่างของในพระพุทธศาสนาที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธศาสนานี่เอาถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราควรไปศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่
1: ข้อ27แล้วก็ข้อ28เจ้าค่ะอาจารย์ที่เชื่อมกัน
0: เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เป็นหัวข้อหมวดธรรมะเรื่องมหาปัญหาสูตร
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้อย่างนี้แล้วเวลาเรามาศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันมีขุมทรัพย์คืออะไรที่ให้เราไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้มากกว่านี้
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่29และ30เดี๋ยววันนี้อยากจะพูดอีก2หัวข้อตรงนี้ข้อที่29แล้วก็30เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสนนิโกศลหรือว่ากุลนัยยะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก็มาไว้ด้วยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเสนนิโกศลแต่คนละแบบโดยในพระสูตรข้อที่29นี่พูดถึงความไม่เที่ยงเราพูดถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความที่มันแบบไม่น่าจะต้องมายึดถือใดๆโดยพระพุทธเจ้ายกเรื่องพระเจ้าประเสนนิโกศลขึ้นมาเป็นประการที่1ในข้อที่29ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเสนนิโกศลเนี่ยนะแคว้นกาสีทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหความแบบอลังการใดๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยที่เราบอกว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยแม้กระนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแปรผันไปได้นี่คือประการที่หนึ่งทีนี้ประเด็นคือ อะไรที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่มีความอลังการเลิศหรูเฮ้ยแล้วคุณเห็นเข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแปรปรวนไปได้นะอันนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันจะเล็กน้อยต่ำต้อยด้อยกว่าแน่นอน
1: เหมือนกับความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คือความไม่เที่ยงเลยใช่
1: อ
0: ันนี้คือคีย์เวิร์ดของพระสูตรนี้เลยซ้ำไปทั้งหมด10ประการของพระสูตรนี้เลยคือตรงที่ไอ้ที่เราแบบเราไม่ควรจะยึดถือแม้แต่สิ่งที่บอกโอ้โหเลิศหรูอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลมั่นคงดูเหมือนมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปได้นะคุณเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในข้อนี้คุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้ในสิ่งที่มันแบบโอ้โหน่าเลิศหรูนั้นประการที่หนึ่งนี้นั้นคือพระเจ้าประเสนนิโกศลความยิ่งใหญ่ของท่านแว่นแคว้นทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งโอเคนี่คือพอยต์ของพระสูตรนี้พอยต์ของพระสูตรคือความที่ไม่เที่ยงเราต้องปล่อยวางตรงนี้เราต้องเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในข้อนี้เห็นแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ประการที่สองคือเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวที่พูดถึงว่าโลกธาตุ1001โลกธาตุ1001เนี่ยคือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พันดวงมีเขาซิเนรูมีชมพูทวีปใดๆประกอบกันก็คือพูดถึงระบบสุริยะระบบ1อย่างดาวโลกเราเนี่ยนะคุณใจก็คือระบบหนึ่งเขาเรียกว่าในทางดาราศาสตร์เขาเรียกซิสเต็มคือระบบหนึ่งระบบสุริยะระบบหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยเราเรียกว่าโซล SOL คือดวงอาทิตย์ของโลกหมายถึงว่าปัจจุบันเราตรงนี้นะดวงอาทิตย์เราเนี่ยเรียกว่า SOL โซลจะมีดวงอาทิตย์อื่นๆอีกมากมายเลยในกาแล็กซีนี้มิลกี้เวย
1: ์ค
0: ่ะซึ่งดวงอาทิตย์แต่ละดวงเขาก็จะมีชื่อเรียกกันนะนักดาราศาสตร์ก็จะเรียกไว้บางทีก็เป็นเบอร์บ้างบางทีก็เป็นชื่ออื่นๆบ้าง

แต่เขาไม่ได้เรียกว่าซันเฉยๆซันนี่คือเป็นชื่อทั่วๆไป SUN น่ะคำว่าพระอาทิตย์นะชื่อเจาะจงของดวงอาทิตย์แต่ละดวงละดวงมีชื่อเฉพาะในระบบของเราเรียกว่า SOL Soul แต่ละดวงหนึ่งก็นับว่าเป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งนี่ก็คือ 1,000 ระบบโลกธาตุ 1,000 ระบบนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะแต่ว่าในคติทางเนี้ยเขาจะพูดถึงโลกเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบแล้วโลกเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรเหนือใต้ออกตกก็เป็น 4,000 มหาสมุทรมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวดึงอะไรต่างๆก็อยู่แบบอยู่รอบโลกคือเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะค่อยนับไป1ระบบเนี้ยคือ1อัน 1,000 ระบบนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้ายกมาในประการที่2ว่าทั้งหมดเนี่ย

0: ตรพรหมในประการที่สามแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เราเคยอาจจะได้ฟังในอัคคัญยสูตรแล้วก็สุริยสูตรนะคุณใจที่พูดถึงว่าโลกเวลามันทำลายพังไปเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยนรกก็ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดเลยสวรรค์หกชั้นถูกเผาไหม้หมดเลยพรหมโลกนี่ถูกเผาจนถึงอาพสารพรหมนะหยุดที่อาพสารพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเกิดในอาภัสสารพรหมจะเป็นพรหมประเภทที่ว่าอาภัสสารพรหมซึ่งพอเกิดเป็นอาภัสสารพรหมแล้วพอหมดบุญจากตรงนั้นพอโลกเริ่มเย็นลงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมากินง้วนดินก็มาจากตรงอาภัสสารพรหมเนี่ยที่คิดว่าโอ้โหจะแบบยาวนานตลอดกาลนานไม่เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้พอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปยินดีพอใจในอาภัสสารพรหมนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่โกรธคือหมายความว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเบื่อหน่ายในอาภัสสารพรหมโดยอัตโนมัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยจะเป็นจุดที่ให้คลายกำหนัดปล่อยวางได้นี่คือประการที่สามส่วนประการที่สี่นี้พูดถึงเรื่องสมาธิคุณใจโดยท่านเอากสิณสิบประการมาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมคือสมาธิแล้วท่านพูดถึงบ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณสิบประการได้แก่กสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะเรื่องกสิณสิบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ในกสิณสิบประการเนี่ยจะทำให้จิตใจสงบมีความเป็นอารมณ์เดียวถึงแม้กระนั้นที่มีจิตที่เรามีสัญญาแบบนี้ถึงแม้กระนั้นที่ว่าโอ้โหแบบจะเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่เกิดจากกสิณเนี่ยเดี๋ยวขอโทษแม้คนที่เขาได้สมาธิอย่างนั้นนี่กำลังพูดถึงคนที่ได้สมาธิอย่างนั้นนะคือสัตว์ที่ได้สมาธิอย่างนั้นเนี่ยแม้สัตว์เหล่านั้นก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นเราพูดถึงท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สมาธิที่มีเอากสิณเป็นอารมณ์ตัวท่านที่ได้สมาธิที่มีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยท่านก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในกสิณเหล่านั้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมานี่คือประการที่4ประการที่5นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอภิพายตนะ8ประการอภิพายตนะ8ประการก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกสิณนะกสิณก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งอภิพายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราเคยพูดมาแล้วในธรรมะหมวด8มาทบทวนอีกนิดนึงก็ได้โดยในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงฐานแห่งการครอบงำอายตนะนะอภิภูบวกอายตนะคืออภิพายตนะได้แก่ญาณหรือฌานที่ครอบงำทั้งนิวรณ์และอารมณ์ได้แล้วก็จะครอบงำนิวรณ์ครอบงำอารมณ์ต่างๆด้วยอภิพายตนะ8ประการซึ่งก็จะเหมือนวิโมกข์8ประการนั่นเองแต่โดยจะแบ่งเป็นรูปสัญญาภายในหรือภายนอกคำว่ารูปสัญญาภายในหรืออรูปสัญญาภายในคือเป็นฌานชนิดที่เป็นรูปหรืออรูปนั่นเองใหญ่หรือเล็กนั้นเล็กก็คือยังไม่ขยายใหญ่คือขยายออกไปจนครอบงำไปหมดสีดีหรือสีไม่ดีก็คือน่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นความสวยงามความยินดีน่าดีน่าเริ่มใสน่าชื่นชมส่วนไม่ดีก็คือเป็นอสุภะแบบนี้เป็นต้นโดยก็เอากสิณอีก4สีมาใส่ด้วยก็หาถึงก็8ก็หาถึงก็8นี่คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีอุปมาด้วยดอกไม้เช่นดอกผักตบดอกกัญญิกาดอกชบาเป็นต้นพวกนี้คืออภิพายตนะ8ประการคือวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งเอาง่ายๆแล้วกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในทั้งหมดนี้8ประการนี้คนหรือสัตว์นะพูดถึงสัตว์ละกันคนหรือสัตว์นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์สัตว์นี่คือผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้

0: ที่ได้สมาธิ8อย่างเนี้ยก็ยังมีความแปรปรวนมีความแปรผันไปได้คนที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในอภิภายตนะทั้ง8ประการนั้นเดี๋ยวเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดในอภิภายตนะทั้ง8ซึ่งเลิศมากขนาดนี้และยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันด้อยกว่านั้นโอเคนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6คือปฏิปทา4อย่างทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าทุกขาปฏิปทาคือลำบากสุขาปฏิปทาคือสะดวกสบายบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเอามาสลับหน้าสลับหลังกันเราก็ได้4อย่างปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วแบ่งเป็นอย่างนี
1: ้
0: ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะแบบไหนก็ยังแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะไม่แล้วทำให้เราจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน8อย่างนี้และ4อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อธิบายตรงนี้นิดนึงที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายลำบากนี้ก็คือเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นความแบบปฏิกูลนี่คือทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์ไม่ต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนอนเอกเนกระดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขาปฏิปทาหมายถึงการที่เราเข้าสมาธิเห็นความสุขในสมาธินี่คือสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตากแดดเหงื่อแตก เดินจนเมื่อยขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของโสโครกไม่ได้เกี่ยวว่านั่งห้องแอร์หรือไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งปวดหลังหรือไม่นั่งปวดหลังไม่ใช่เลยโอเคในนี้ต้องตีความให้ถูกก่อนแล้วบางคนจะคิดว่างั้นฉันก็จะไปปฏิบัติลำบากทำไมฉันก็ปฏิบัติสะดวกสิสบายสบายนั่งห้องแอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณปฏิบัติทุกขาปฏิปทาคุณนั่งห้องแอร์ก็ได้คุณปฏิบัติสุขาปฏิปทาคุณอาจจะตากแดดเหงื่อแตกก็ได้โอเคนะส่วนที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอันนี้คือค่อนข้างตรงตัวก็คือคุณจะรู้เห็นทำอันใดอันหนึ่งที่คุณปฏิบัตินั้นได้ช้าหรือเร็วก็แค่นั้นเองแล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอินทรีย์ว่าแก่กล้าหรือไม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้านะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนใน4แบบนี้คนที่ปฏิบัติแบบไหนก็ตามใน4แบบนี้ก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรผันเป็นธรรมดานะนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือสัญญา4ประการนะสัญญา4ประการคืออะไรคิดว่าเราน่าจะได้เจอมาในธรรมหมวด4แน่สัญญา4ประการนี้นะท่านก็จะพูดถึงปริตตารมณ์ปริตตารมณ์นี่ก็คืออารมณ์สมถกรรมฐานที่ยังไม่ได้ขยายให้กว้างออกไปมัคคะคตารมณ์อันนี้คืออารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ในชั้นรูปาวจรแล้วก็อัปปมานารมณ์คือสมถกรรมฐานที่ขยายให้กว้างใหญ่เต็มที่เลยอัปปมานารมณ์ที่จนประมาณไม่ได้แล้วก็อกิจัญญายตนะฌานคือรูปอรูปนะที่เห็นสิ่งทั้งหลายว่าอะไรๆไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสมาธิแบบหนึ่งนั่นแหละที่เอามาจัดกลุ่มเป็น4ประเภทแบบนี้อ่ะแล้วไงอ่ะหมายความว่าสัตว์ที่ได้สมาธิแบบเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าจะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในแม้สัญญา4ประการนี้ถัดมาในประการที่8ประการที่8เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องวาทะ8ประการแต่ว่าถ้าแปดประการก็คือลักษณะทิฏฐิความเห็นที่เป็นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องอัตตาแล้วก็ความมีอยู่เนอะเช่นเราจะมีเราจะไม่มีเราจะพึงมีตายแล้วเกิดต่อไปเป็นยังไงเนี่ยเป็นลักษณะของวาทะคำสอนที่มีอยู่ในสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีวาทะอย่างนี้ แม้แต่คนที่เขาจะพูดผิดเขาจะพูดถูกเขาก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ดีถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบยึดถือยึดติดใดๆเลยเราก็แบ
1: บเบื่อหน่าย
0: คลายกำหนัดในวาทะเหล่านั้นได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการที่9นี่ก็พูดถึงเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมันต้องไล่มาอย่างนี้กันต้องไล่มาจากอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าแม้แต่รูปสองขั้นนี้ที่คนจะรู้ยิ่งบรรลุได้คนที่รู้ยิ่งบรรลุได้หรือกล่าวทำข้อนี้เขาก็ยังมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเป็นงี้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยและประการที่10ทีนี้พอประการที่10เนี่ยพูดถึงเรื่องการบัญญัตินิพพานในคุณใจเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคำพูดตรงนี้ย่อมเบื่อนายคลายกำหนัดนิดในนิพพานไม่มีอย่างมันจะมีเฉพาะ9ข้อแรกแล้วซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะของนิพพานเนี่ยคือมันไม่ได้จะดับอะไรแล้วก็คือมันดับแล้วใช่ใช่ดังนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในข้อที่29ที่ตรงจุดนี้แต่พระอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตไปด้วยนะจุดที่ว่าเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางแม้ในสิ่งที่เราจะดูเหมือนว่าเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิริโกศลเป็นต้นแล้วก็เราต้องวางให้ได้จนกระทั่งมาในข้อที่10ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็คือแม้นิพพานเองก็ต้องคือดับเย็นแล้วเราไม่ต้องปล่อยวางแล้วทีนี้ข้อสังเกตที่พระอาจารย์อยากจะตั้งเอาไว้ที่เห็นว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งนะ okay. คืออย่างประการที่หนึ่งเนี่ยคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิริโกศลประการที่สองนี่พูดถึงระบบสุริยะพันโลกธาตุซึ่งสองข้อแรกเนี่ยเข้าใจได้อยู่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจเป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจหมายความว่ามันยึดถือก็ได้ทุกเนี่ยนะทุกขอริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง
1: อริยสัจ4ใช่ป่ะ
0: มี4อย่างเนาะมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
0: ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะอันนี้2อย่างแรกนี่คือทุกข์ว่าเป็นเรื่องขันธ์5เป็นเรื่องอยู่กับโลกทีนี้พอมาตั้งแต่ข้อที่3ประการที่3เนี่ยก็ศีล10อย่างอภิภัยยตนะ86อย่างหรือ8อย่างเนี่ยนะสัญญา4อย่างพวกนี้คือสมาธิหมดเลยอ่ะคือเป็นส่วนของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคนั่นเองเป็นส่วนของมรรคมรรคก็ดับได้เหมือนกันนะแน่นอนในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างดับได้หมดหมายถึง3อย่างแรกนะทุกข์สมุทัยแล้วก็มรรคเนี่ยดับได้หมดทุกข์สมุทัยและมรรคดับได้หมดแล้วก็ทุกข์2ข้อแรกส่วน3ประการที่3ถึง10ไม่ใช่สิต้องเป็นประการที่3ถึงประการที่8ที่9นะเป็นเรื่องของมรรคมรรคหมายถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อันนี้ก็ดับได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมรรคเนี่ยนะมันต้องทำให้เจริญเราต้องทำให้โมมากมากใช่ไหมพอเราทำมากๆเราจึงจะดับได้หมายถึงว่าเราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นสมุทัยได้ตรงนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคำเฉลยมันจะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคำเฉลยอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดของข้อความตรงท้ายประการที่1ประการที่2เนี่ยมันจะต่างกันกับประการที่3ถึง9นิดนึง1 2เนี่ยจะพูดถึงว่าพอเราเห็นสิ่งนั้นมันดับไปได้นะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นที่เราเห็นนั้นแต่ถ้า3 ถึง 9นี่พระพุทธเจ้าจะตรัสตรงนี้รัดกลุ่มว่าสัตว์ที่ได้สิ่งนั้นและคือได้สมาธินั้นน่ะก็ยังเปลี่ยนแปลงไปได้เราจะมีคีย์เวิร์ดที่จะต่างกันในลักษณะที่ให้เห็นความไม่เที่ยงแต่แทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงของมรรค8คือมรรคอะตั้งแต่ประการที่3ถึง9เนาะพอ3ถึง9นี่คือมรรคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงของมรรคนะแต่เห็นความไม่เที่ยงของสัตว์ผู้ได้มรรคเหล่านั้น
1: คือจะไม่ได้เพ่งไปที่ธรรมะโดยตรงแต่เพ่งไปที่ผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เพ่งไปจุดที่เรียกว่ามรรคคือทางโดยตรง
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งมรรคที่คือทางเนี้ยก็ได้แก่สมาธิที่ยกมาตั้งแต่หัวข้อประการที่3ถึง9แต่เจาะจงเอาคนหรือสัตว์ที่ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้น
1: ถูกค่ะ
0: เนาะทำให้แต่จุดประสงค์มันจะได้เหมือนกันตรงนี้ว่าเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นในธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมาสอดคล้องกันนะว่าแม้แต่พ่วงแพรเราก็เอาไปไม่ได
1: ้
0: พ่วงแพรเราก็ต้องทิ้งไว้อยู่ดี
1: เมื่อถึงฝั่งนิพพานแล้วถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่บอกใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ขออภัยนะจริงๆต้องเป็นข้อที่ประการที่4ถึง9นะ4ถึง9เพราะ1 2 3นี่ยังเป็นเรื่องของโลกแล้ว1นี่คือพระเจ้าแผ่นดินโกศล2นี่คือโลกธาตุถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์1,000โลกธาตุ3นี่คือพวกอภัสรพรหมแต่ว่า4ถึง9นี่เป็นสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่นเองโอเค
1: ถูกค่ะ
0: ถัดมาในประการที่ในข้อที่30ในข้อที่30อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลโดยตรงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอาการที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้แบบยกย่องพระพุทธเจ้าสุดๆต้องยกย่องสุดๆอันนี้คือเป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลละที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วโดยการเข้าไปนี่ก็อธิบายไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่วัดเชตวันตอนนั้นเสร็จจากการรบในการรบนี่ก็คือไปรบกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็คือตอนท้ายๆนะของสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารก็คือฆ่าพ่อละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารละแล้วก็ขึ้นครองราชละทีนี้ฟังพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แหละเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะก็เลยไปต่อสู้กันนะเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นกาสีเมืองพาราณสีมันจะมีตำบลหนึ่งที่แบบว่าให้เป็นบ้านสวยเอาไว้แล้วก็มายึดเอาไปอะไรโอ้ยก็เลยเป็นเรื่องราวมาทะเลาะกันน่ะ
1: เจ้าค
0: ่ะก็ลบแล้วแพ้แล้วโอ้ยก็เลยแบบไม่สบายใจไม่แฮปปี้เอาไปหาอะไรที่จะให้แฮปปี้ดีกว่าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจนถึงที่ที่ราชรถจะไปได้เสร็จแล้วก็เดินเท้าไปลงรถแล้วก็เดินเท้าไปแล้วถามพระที่นั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนท่านหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารหลังนั้นที่ปิดประตูอยู่มหาปิฏเนี่ยไปเฝ้าได้นะโดยเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่ารีบด่วนเข้าไปให้เดินแบบธรรมดาอย่ารีบร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงระเบียงก็แกมขึ้นก่อน แล้วก็เคาะด้วยเล็บเอาเล็บเคาะประตูเบาๆพระพุทธเจ้าถ้าจะรับแขกท่านก็จะเปิดออกมานี่คือวิธีเข้าไปหาของพระเจ้าประเสริฐนิโกศล อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะของเวลาลูกศิษย์จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านี่ก็จะทำอย่างนั้นแอมที่ประตูก่อนแล้วก็เคาะเบาๆถ้าท่านเปิดมาก็รับก็เข้าไปคุยกันอย่างนี้นะโดยพอพระพุทธเจ้าเปิดมาแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งกุศลเนี่ยไปนวดเท้าคุณใจไปนวดเท้านวดเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมับมับมับมับลงไปแล้วซึ่งเป็นอาการที่แสดงถึงความเคารพแบบอย่างยิ่งหรืออาการที่แสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้นะเมตตาอย่างยิ่งความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: คือพูดถึงสรีระของพระองค์นั่นเองนะทำไมถึงทำความนอบน้อมอย่างนี้เห็นอำนาจประโยชน์อะไรเราก็เลยยกเรื่องคุณธรรมของพระพุทธเจ้า10ประการนี้ขึ้นมาทำไมพระเจ้าประเสริฐนิโกศลถึงแสดงความนอบน้อม ที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้อย่างนี้ท่านบอกงี้คุณใจเพราะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้คุณนะรู้คุณอะไรสิบประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้กตเวทีคือการกระทำต่อทำยังไงก็ไปนวดขาแล้วก็กราบมับมับที่เท้าเรากราบมับมับแล้วก็นวดเท้าอ่ะอย่างนี้แล้วก็จุ่มพิษด้วยนะทีนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เข้าไปซบศีรษะพระเศียรของพระองค์เนี่ยลงไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าจุ่มพิษแล้วก็นวดอันนี้คือแสดงความก็เรียกว่ากตเวทีแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระทำให้คุณมากตเวทีอย่างนี้ได้เพราะมีกตัญญูคือรู้คุณแล้วคุณอะไรสิบประการที่จะพูดถึงต่อไปนี่ประเด็นตรงนี้คือรูปแบบของการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณสนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: กตัญญูคุณต้องรู้คุณก่อนว่าคนนั้นก็มีคุณอะไรแล้วกตเวทีคือกระทําต่อคุณมีอะไรบ้าง10ประการข้อแรกอันนี้คือเป็นคําของพระเจ้าเปรตนิโกศลนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการแรกคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเนี่ยคือให้คนหมู่มากเนี่ยดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือสอนให้คนเป็นคนดีคุณใจสอนให้คนเป็นคนดีถ้าสอนเรื่องทำมาหากินคือไม่ได้ประโยชน์แค่ชาตินี้แต่พอสอนให้คนเป็นคนดีโอ้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะทำมาหากินก็ได้ด้วยยังรวมถึงชาติหน้าชาติต่อไปอะไรได้อีกด้วย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คืออริยญาณธรรมการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นแบบนี้โอ้นี่คือเยี่ยมมากนี่คือกตัญญูข้อที่หนึ่งการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลศีลชนิดที่เป็นศีลอันประเสริฐอริยญาณศีลเป็นศีลที่เป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีศีลอันนี้เรารู้ละศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาซึ่งหมายถึงความเป็นปกตินะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือกตัญญูในข้อที่สองกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะคุณของใครคุณของพระพุทธเจ้าว่าไงนะคือศีลประการที่สองนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือการอยู่ป่าอาศัยเสนาสนะที่เป็นราวป่าอยู่มาตลอดการช้านานแม้แต่การมาอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัดเชตวันซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามาอยู่ในแนวขอบชานเมืองให้เกิดความสงัดก็ยินดีในเสนาสนะสงัดนั่นเองนี่เป็นความกตัญญูข้อที่3รู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่3นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่4นั้นคือท่านสันโดษด้วยบริขารคือปัจจัย4แต่ตามมีตามได้มียังไงได้ไงก็ยินดีตามนั้นการสันโดษสันโดษนี่ก็คือยินดีตามมีตามได้นะได้มาไงก็ยินดีตามนั้นในปัจจัย4นี่คือความกตัญญูคือรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่4ประการที่5นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่เขาจะนำของมาถวายที่เราจะได้ยินกันนะในบทสวดเนี่ย
1: อ
0: ุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างเง
1: ี้ยนะโอเ
0: คในผู้ที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นก็ออกจากทุกข์แล้วนะก็ควรที่ควรแก่การต้อนรับหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาลินิโยนี่คือ4ประการตรงนี้นี่คือในประการที่5ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแบบนี้กตัญญูส่วนข้อที่6พระเจ้าเปรตนิโกศลรู้คุณของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้คุณคือกตัญญูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขูดเกลาอย่างยิ่งและได้ธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกลาอย่างยิ่งนั่นคือมักจะพูดเรื่องที่ให้เป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตมันจะเปิดโล่งให้จิตมันเปิดโล่ง
1: อืม
0: ค
1: จุ
0: ื
1: ก
0: อ
1: ค
0: ธร
1: ่ะ
0: รมะเรื่องความปรารถนาน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะได้หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของท่านได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี่คือประการที่6คุณประการที่6ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นสิทธิคนสนรู้จึงได้กระทำตอบคือกตเวทีด้วยความนอบน้อมในสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่คือประการที่6ประการที่7นั้นได้พูดถึงเรื่องฌาน4เดี๋ยวรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ฌาน4ฌาน4มีฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ฌานทั้ง4นะไม่ใช่แค่ฌาน4เฉยๆฌานทั้ง4
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านได้ข้อนี้เดี๋ยวรู้คุณข้อนี้จึงแสดงออกด้วยความเมตตาในสรีระอย่างยิ่งเมตตาทางกายน้อมๆตรงนี้ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นเรื่องของวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8วิชา1คือการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแต่คือบรรลุรู้อดีตอะของตัวเองนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะส่วนในประการที่9วิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนาะว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาดีไม่ดียังไงแล้วจะไปเกิดที่ไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ท่านรู้ส่วนข้อที่10ก็คือวิชาที่3เป็นการทำอาสวะให้สิ้นโดยมีสมาธิและปัญญาเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมดุลกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดไปไม่ได้เรียกว่าอาสวะขยายานในการรู้ที่ว่าอาสวะจะดับไปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีวิชา3อย่างนี้เมื่อพระเจ้าพระสิทธิโกศลรู้จึงทำให้มีแสดงความนอบน้อมในสรีระที่ประกอบด้วยเมตตาหมายถึงว่าแสดงความน้อมน้อมด้วยเมตตาในสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยการมานวดมาซบเท้ามาจูบที่เท้าของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอแสดงความกตัญญูกตเวทีในที่นี้อย่างนี้แล้วนั้นก็ลากลับพระเจ้าพิจิตรโกศลก็ลากลับลากลับนี่คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทางที่ท่านไปรบมาแล้วจะกลับวังแล้วก็เลยมาแวะหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กลับวังต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือโกศลสูตรที่2
1: เจ้าค่ะ
0: โกศลสูตรที่2ก็หมดวรรคนี้พอดีวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นพระสูตรที่30ในทัสสนิบาตนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าจบกันด้วยทุติยะโกลสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ได้เสด็จมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเจ้าค่ะ
0: เ
1: พื่อการที่จะมาถึงก็กราบพระบาทซบพระเศียรลงไปที่พระบาทแล้วก็จุมพีตอย่างสูงสุดแบบเคารพสูงสุดนะเจ้าคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็คงจะหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจะทำคงจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพียงเท่านี้คือมาถึงพระสูตรที่30อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ด้วยความขอบพระคุณยิ่งเช่นเดียวกันที่ท่านได้มาสาธยายหรือสักษาพระสูตรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างอีกหลายพระสูตรทีเดียวขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้านี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
7: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้า ้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำฤทธิ์
8: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้าแบบนี้
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณผู้ฟัง
0: ไม่แต่เราไม่อ่อมนะ
1: เรา
0: ไม่อ่อมนะถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: หันไป
0: คุณหันไปสิคุณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าเหรอโอ๊ย Happy Birthday ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: อ่ะนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาให้เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีก
1: มีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะ
0: ก็เรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยไหมแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื้อแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทร์โซนบางกะปินะครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยยังคงต้องจับตากันอยู่ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝน เนี่ยในภาคกลางกับกทมเนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนินแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอกเนี่ยอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการณ์ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราเอาจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยในถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้าน
1: ๆ
0: ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการด้วยบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วย
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะเขาคอนิเตอร์ให้เรา หมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากเลยกับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดน
1: ึ
0: ง
1: ได้อ่ะอีกอันนึงอ่ะระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐนะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8 โมงเช้าครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65 คุณรับได้แล้วนะก็ไก่ถึงฮอนองฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์ม Taffy ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Taffy ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัว Taffy ฟังดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆ1ฟีเจอร์นั่นก็คือ Taffy ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ ขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัทเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัทเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มาช่วยกัน
0: เอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม.1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า assign นะมีตัว @ ข้างหน้า assign Traffic Fondueเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: ที่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ท
1: ั
0: ้งฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย3,010ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายกันเลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้านนะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือ

0: ขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะคุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณส
1: ุ
0: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอ ไม่พูดไม่ได้
1: เอาเถอะโอเคอ่ะ
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ในไหนก็เอาพูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยท่ายทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีและรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเนอะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเอ้ยเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือซีโร่คอร์รัปชันหรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของทราฟฟี่ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
ทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซนะครับแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดู TRFFYFONDUE ครับทราฟฟี่ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 ไร่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 ไร่และมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับ
จึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แหละครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับ
ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
2: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
1: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะครับบอกดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
2: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
1: นะเอากระปุกด้วยนะ
2: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
1: เป็นหมู่บ้างเป็นอะไรบ้างนะ
2: จะบอกว่ามันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
2: .or.th
1: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
2: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันแล้วกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
1: เติมเชน
2: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT 2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 นาทีเป็นต้นไปรับฟังกันได
2: ้
1: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
2: เดี๋ยวต้องไปฟังกันเนาะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
1: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำกันอีกสักนิดนึงละกันนะครับ
2: ทิ้งท้ายเน
1: า
2: ะ
1: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.
2: เขา
1: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนนะเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู่
2: อันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
1: ่
2: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
1: นะครับอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
2: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
1: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤต